อนนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะและแถวที่3ร้อยหลอดเด็กๆไปที่โต๊ะกิจกรรมร้อยหลอดเลยค่ะ

0: น้องสแตนน้องสแตนนำเชือกขึ้นมาลอยด้านบนแบบนี้นะคะนั่งลอยด้านบนลงเด็กๆกลุ่มนี้ทำอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้ำมันน้องบาสิปั้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นรถไฟ
0: ปั้นเป็นโลแล้วน้องออโต้ปั้นเป็นอะไรลูก
1: เป็นไฟ
0: สวยจังเลยน้องกวินปั้นเป็นอะไรคะ
2: ป
0: ั้
2: นเป
0: ็
2: นบ
0: ้
2: าน
0: ปั้นเป็นบ้านแต่เด็กปั้นดินน้ำมันไปนะคะผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะน้องกีต้าปั้นอะไรคะลูกปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นรูปอะไรคะ
2: เป็นรูปพิซซ่า
0: เป็นรูปอะไรนะคะ
2: เป็นรูปพิซซ่า
0: พิซซ่าสีอะไรคะที่หนูปั้นอยู
2: ่สีม่วง
0: สีม่วง

เด็กกลุ่มนี้ทำอะไรคะวาดภาพสีเทียนน้องเกรซจับสีใหม่ดูจับสีอะไรคะต้อง

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องเกดวาดภาพอะไรคะ
1: ภาพศิลปะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้ามาฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมศิลปะอะไรบ้างคะ
1: ร้อยหลอด
0: หนูร้อยหลอดใช่ไหมคะหนูร้อยหลอดแล้วหนูทำอะไรอีกบ้างคะนอกจากร้อยหลอด
1: ดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันด้วยใช่ไหมคะแล้วหลอดที่หนูร้อยมีสีอะไรบ้างคะลองสังเกตสิคะมีสีอะไรบ้างลูก
1: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าและสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวแล้ววันนี้หนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
1: เป็นอาหาร
0: หนูร้อยหลอดเป็นอะไรลูกที่ใส่อยู่ในคอเลยเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ร้อยหลอด
0: เป็นสร้อยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมศิลปะอะไรบ้างคะ
2: ร้อยหลอดค่ะ
0: ร้อยหลอดแล้วหนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
2: สร้อยคอค่ะ
0: เป็นสร้อยคอสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้ง3กิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจาบจาบจาบนกกระจาบบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจาบจาบจาบฉันชื่อนกกระจาบจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินไปจาบจาบจาบนกกระจาบบินไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเรา

0: นั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพของเกมการศึกษาของคุณครูกันก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีภาพคุณแม่และมีภาพเด็กใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพคุณแม่กำลังนั่งอุ้มเด็กอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้เป็นภาพสีหรือว่าเป็นภาพเงาคะภาพสีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพแม่และลูกไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเห็นภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพหัวใจสีอะไรคะสีแดงถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพหัวใจไปวางกระจายไว้เลยค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพพวงมาลัยนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพพวงมาลัยไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ดอกไม้
0: ดอกไม้แล้วคือดอกอะไรคะ
1: ดอกมะล
0: ิถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็มีภาพดอกมะลิ1ช่อค่ะครูหญิงจะนำภาพดอกมะลิไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะดอกไม้ถูกต้องค่ะแต่ดอกไม้ในภาพนี้นะคะก็คือดอกมะลินะคะแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตลักษณะของภาพนี้จะแตกต่างจากดอกมะลิดอกที่แล้วนะคะครูหญิงจะนำภาพดอกมะลิไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปเลยค่ะคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพดอกมะลิสีขาวที่มีดอกเดียวนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพดอกมะลิ1ดอกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพต่อไปเลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเงาแต่ครูหญิงจะให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะของรูปภาพนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาภาพเงาภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะเป็นแม่กับลูกใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเงาภาพนี้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆมาสังเกตภาพเงาภาพต่อไปเลยค่ะคือภาพอะไรคะ
1: หัวใจ
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเงารูปหัวใจนะคะครูหญิงจะนำภาพเงารูปหัวใจไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงก็ได้กระจายภาพทั้งหมดแล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นจะมีทั้งภาพที่เป็นสีและภาพเงานะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกนะคะครูหญิงจะขอเลือกเป็นภาพแม่กับลูกครูหญิงจะหยิบภาพที่มีสีก่อนนะคะคือภาพแม่กับลูกครูหญิงจะนำมาวางด้านบนต่อไปนะคะครูหญิงจะหาภาพเงาที่เป็นภาพแม่กับลูกเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเงาของแม่กับลูกมาวางชิดติดกันเลยเด็กๆลองสังเกตลักษณะของรูปภาพเหมือนกันไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนนะคะมาสาธิตเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพ1ภาพค่ะที่เป็นภาพสีวางชิดติดกันได้ไหมคะต่อไปน้องยาลินดาหาภาพที่เป็นภาพเงาค่ะจับคู่ได้เลยได้ไหมคะคุณครูช่วยชิดติดกัน

ถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะครูหญิงนะคะก็ได้สาธิตเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพกับเงาแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเกมการศึกษาหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

ขาสังเกตภาพสิคะให้เด็กๆนำภาพสิ่งมาวางก่อนภาพอะไร

าพสีด้านไหนคะน้องมาซื้อน้ำผ้าให้เรามาจับเธอเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆลองสังเกตภาพสิคะว่ามีภาพอะไรอีกบ้างน้องหมีมุ้ยช่วยผู้หญิงหาภาพหน่อยค่ะน้องหมีมุ้ยจะนำภาพไหนมาวางลองหาภาพ

เด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปค่ะนำผ้าบางวางตรงกลางก่อนนะคะลองสังเกตภาพนี้สิคะเหลือภาพสีภาพอะไรอยู่คะหัวใจมาวางได้เลยค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์ช่วยผู้หญิงหาภาพสิคะเหลือภาพไหนบ้าง

ที่เด็กๆจับคู่ภาพกับเงาคือภาพอะไรคะพวงมาลัยภาพที่2คือภาพอะไรคะแม่กับลูกใช่ไหมคะแล้วภาพที่3คือภาพอะไรคะดอกมะลิภาพที่4คือภาพอะไรคะหัวใจแล้วภาพที่5คือภาพอะไรคะดอกมะลิ1ดอกแล้วภาพที่6คือภาพอะไรคะดอกมะลิเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

0: ี้เล่นเกมอะไรคะจับคู่ภาพกับเงาอ๋อเด็กๆจับคู่ภาพกระต่ายแล้วใช่ไหมแต่ลองสังเกตสิคะว่ากระต่ายหันถูกทางหรือเปล่าลูก
1: ไม่ถ
0: ูกใช่ไหมคะน้องใหม่ลองช่วยหันด้านไหนลองสังเกตสิคะว่าคุณแม่หันไปทางไหนแมวกับลูกแมว
1: ลูกแมวก็หัน
0: น้องออโต้ขาช่วยคุณครูจับคู่ภาพแม่ลูกสัตว์หน่อยลูกภาพนี้เหมือนคือลูกลิงใช่ไหมคะแล้วแม่ลิงอยู่ที่ใครคะแม่ลิงอยู่ที่ฟางนำแม่ลิงมาวางได้เลยเปล่าหรือเปล่าหันไม่ถูกแล้วต้องทำยังไงคะหันด้านไหนลูกถูกหรือเปล่าลิงต้องหันขึ้นนะติดกันเลยค่ะถูกต้องและภาพต่อไปที่เด็กจะจับคู่คือภาพอะไรคะแม่อยู่ฝั่งไหนลูกภาพสัตว์แม่อยู่ฝั่งไหนภาพสัตว์ลูกอยู่ไหนคะอยู่ที่ใครภาพนี้วางเลยถูกต้องแล้วภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกวัวลูกวัวอยู่ไหนคะ
1: นี
0: ่นี่เราถูกแล้วลูกวัวหันทางไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กจับคู่จับแม่ลูกภาพอะไรคะกระต่ายภาพที่2คือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: แมวและภาพที่3คือภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิงภาพที่4คือภาพอะไรคะ
1: วัว
0: กระบือหรือว่าควายใช่ไหมคะและภาพที่5คือภาพอะไรคะ
1: ว
0: ัวเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเก็บเกมใส่ตะกร้าแล้วนำเกมไปเปลี่ยนนะคะ

0: ึงนี้เล่นเกมอะไรคะสังเกตรายละเอียดภาพใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตรายละเอียดภาพที่อยู่ด้านบนกันนะคะหันด้านนี้หนูน้องสแตมมีภาพนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่มีมีไหมลูกลองสังเกตดิเรามีชั้นไหมไม่มีหรอกชั้นเราไม่มีอันนี้คือหน้าต่างค่ะมีคุณยายใช่ไหมคะต่อไปมีภาพอะไรอีกคะเด็กผู้หญิงนำมาวางได้เลยน้องสแตมน้องสแตมวางก่อน
1: ได
0: ้ไหนน้องยาลินดาเจอเด็กผู้หญิงนำมาวางเลยน้องยาลินดานำภาพเด็กผู้หญิงมาวางเลยค่ะแล้วสองภาพมีไหมคะไม่มีไม่มีเราวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกณฑ์การศึกษากันก่อนนะคะมีภาพอะไรคะคุณย่าหรือว่าคุณยายมีไหมคะมีแล้วภาพที่สองคือภาพอะไรหนูรูปอะไร
1: รูป
0: ครอบครัวใช่ไหมคะเป็นรูปครอบครัวแล้วภาพนี้ล่ะคะ
1: หนังสือ
0: ชั้นวางหนังสือถูกต้องค่ะและได้เป็นสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกคะ
1: ต้นไม้
0: ต้นไม้และได้เป็นสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกคะชั้นวางของเล่นและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะเด็กผู้หญิงถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะให้เด็กเก็บเกมใส่กระดาษได้เลยเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเก็บเกมใส่ตะกร้าเลยค่ะ

ใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปรับประทานอาหารนะคะผู้หญิงจะชวนเด็กๆมาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLT
1: เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

ไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ะไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เสนอตอนผลไม้สีอะไร
4: เร็วอีกฟ้าฟ้า
5: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าแม้วันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
6: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
5: ้สวัสดีจ้าแรบบี
6: ้สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
5: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
6: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
5: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
6: ได้ค่ะนี่จ้าแตงโมไม่ใช่แตงโม
5: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟ้าฟ้า
6: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
5: ฟ้าฟ้าจ๊ะถ้าสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
6: เอ๊ะ
4: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
6: ข้างนอกคือเปลือก
5: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าเนื
6: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดมะเล็ดเหรอ
5: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะ ลองดูสิ
6: อร่อยจังเลย
5: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
6: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหือแอปเปิ้ล
4: แอปเปิ้ล

0: สีอะไร
1: สีแดงครับ
2: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
1: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
2: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
1: ้อร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
2: ฟาฟาระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนรู้อะไรเอ่ย

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่สามเส้นแล้วก็มีมุมอยู่สามมุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ

0: วงกลมเอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะเออ1 2 3แล้วก็4
1: สีเหลือง
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้ฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
2: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
2: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
2: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
2: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
2: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
2: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
2: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
2: ฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฮ่าฮ่าไอ้ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ

กับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับไม่ยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือส่วนที่สัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนั้น
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
7: ถ้าเป็นเยี่ยงนั

0: เห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
0: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
1: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในตอนเช้าวันนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยข่าวสารหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ว่าหัวข้อที่ครูหญิงจะชวนเด็กๆมาคุยในวันนี้นะคะนั่นก็คือผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะก็มีมากมายเลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะผลไม้ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมเป็นสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
2: เขียว
0: สีเขียวแล้วรสชาติของแตงโมเป็นรสชาติอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: นอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอะไรอีกบ้างคะ
2: ส้ม
0: ส้มส้มมีสีอะไรคะ
2: ส้ม
0: มีสีส้มแล้วส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานหนูชอบรับประทานส้มไหมคะ
2: ชอบ
0: ใครซื้อให้หนูรับประทานคะ
2: แม
0: ่คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องบาสรู้จักนะคะจะมีส้มและแตงโมค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะผลไม้ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
4: มะม่วง
0: มะม่วงมะม่วงสีอะไรคะ
4: สีเหลือง
0: สีเหลืองคือมะม่วงสุกใช่ไหมคะหนูเคยรับประทานมะม่วงสุกไหมคะ
4: เคย
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
4: หวาน
0: หวานใครทำให้หนูรับประทานคะ
4: ไปซื้อมา
0: ไปซื้อกับคุณแม่ใช่ไหมคะนอกจากมะม่วงที่หนูรู้จักแล้วหนูยังรู้จักผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
4: ยังผลไม้แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
4: สีแดง
0: เปลือกสีแดงแล้วแอปเปิ้ลรสชาติเป็นอย่างไรคะ
4: หวาน
0: หวานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะ
4: มะม่วง
0: มะม่วงเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องข้าวหอมรู้จักนะคะคือมะม่วงและแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะครูหญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้อะไรบ้างคะ
5: มีผลไม้มีแตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
5: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
5: เปลือกแตงโมเป็นสีเขียว
0: เป็นสีเขียวแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: อร่อย
0: อร่อยนอกจากจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นๆอะไรอีกบ้างคะ
5: ต้ม
0: ส้มส้มเป็นสีอะไรคะ
5: ต้มเป็นสีต้ม
0: เป็นสีส้มแล้วรสชาติของส้มเป็นอย่างไรคะ
5: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะ
5: แตงโม
0: แตงโมเพราะว่าแตงโมเป็นอย่างไรคะ
5: อร่อย
0: อร่อยนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องมีอารู้จักนะคะจะมีแตงโมและส้มและน้องมีอานะคะชอบรับประทานแตงโมค่ะ

0: วัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันขาผลไม้ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะ
1: เป็นสีแดง
0: สีแดงแล้วหนูเคยรับประทานแอปเปิ้ลไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะรู้จักแอปเปิ้ลแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอะไรอีกบ้างคะ
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: แตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วผลไม้ที่หนูชอบรับประทานมากที่สุดคือผลอะไรคะ
1: มังคุดค่ะ
0: หนูชอบรับประทานมังคุดใช่ไหมคะมังคุดเป็นสีอะไรคะ
1: เป็นสีดำ
0: สีม่วงใช่ไหมคะเปลือกสีม่วงแต่ว่าเข้มๆจะคล้ายๆสีดำใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่เปลือกของมังคุดนะคะก็คือสีม่วงค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะหนึ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะลายตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตับช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักหนูรู้จักผลไม้อะไรบ้างคะ
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมมีสีอะไรคะสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวแล้วแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงแล้วน้องเดมี่ยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะรู้จักอะไรอีกบ้างคะ
1: มังคุด
0: มังคุดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของเรานะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะในหัวข้อผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อให้เด็กๆได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนในเด็กในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้ชนิดอะไรบ้างคะ
1: แตงโมค่ะ
0: แตงโมแตงโมเป็นสีอะไรบ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: นอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอะไรอีกบ้างคะ
1: ส้ม
0: ส้มส้มมีสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: หนูเคยรับประทานส้มไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นอกจากหนูจะรู้จักแตงโมและส้มแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะ
1: มะม่วง
0: มะม่วงหนูรู้จักมะม่วงมะม่วงสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมะม่วงสุกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเคยรับประทานมะม่วงสุกไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
2: อาก้า
0: ชื่อน้องอาก้าน้องอาก้าค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะแตงโมสีแดงแล้วนอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
2: มังคุด
0: มังคุดมังคุดสีอะไรลูก
2: สีม่วง
0: สีม่วงหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้อะไรบ้างคะ
3: ผลไม้แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงหนูเคยรับประทานแอปเปิ้ลไหมคะ
3: เคย
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะรู้จักแอปเปิ้ลแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอะไรอีกบ้างคะ
3: แอปเปิ้ลเขียว
0: แอปเปิ้ลเขียวด้วยใช่ไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อยเหมือนกัน
0: อร่อยเหมือนกันเลยนอกจากหนูจะรู้จักแอปเปิ้ลทั้งสองสีแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะมีอะไรบ้างคะที่หนูรู้จัก
3: กล้วย
0: กล้วยกล้วยสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: อร่อยไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะในหัวข้อผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าต่างๆเลยค่ะว่าเด็กๆรู้จักผลไม้มากมายเลยอย่างเช่นแตงโมแอปเปิ้ลส้มมะม่วงหรือว่ากล้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมแรกของเรานะคะในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆครูหญิงจะมีเครื่องให้จังหวะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตก่อนนะคะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงขอสองครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะอยู่ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะผู้หญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่ของตนเองแล้วหยุดเลยค่ะเด็กได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันนะคะเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในที่ของตนเองนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องเกรซทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าคุณตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่
1: าเคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน ทำท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องระวังชนเพื่อนชนโต๊ะหรือว่าชนเก้าอี้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: ทวายหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่านก
0: ทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน่ารักมากค่ะเด็กๆขาต่อมานะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะให้เด็กๆสังเกตป้ายของคุณครูเลยถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพผ้ากันเปื้อนนะคะถ้าครูหญิงนะคะชูภาพผ้ากันเปื้อนนะคะให้เด็กๆไปอยู่ที่มุมบทบาทสมมติค่ะและภาพนี้คือภาพอะไรคะแปลงสีฟันถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแปลงสีฟันถ้าครูหญิงนะคะชูภาพแปลงสีฟันให้เด็กๆไปอยู่ที่มุมหนังสือมุมหนังสือด้านไหนคะถูกต้องและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแก้วน้ำนะคะถ้าครูหญิงนะคะชูภาพแก้วน้ำเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมบล็อกนะคะเรามีทั้งหมดกี่ภาพคะวันนี้มี3ภาพนะคะถ้าครูหญิงชูภาพผ้ากันเปื้อนเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติและถ้าครูหญิงชูภาพแปลงสีฟันเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมหนังสือและถ้าครูหญิงชูภาพแก้วน้ำเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมบล็อกถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันเลยค่ะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

หยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าคุณหญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆจะต้องอยู่มุมไหนคะมุมบล็อกมาค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังว่าหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะว่าครูหญิงจะชูภาพอะไร
1: ภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะว่าผู้หญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะแปลงสีฟันเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมหนังสือถูกต้องค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆมานั่งหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยแล้วนั่งในท่าที่สบายเลยนะคะให้เด็กนวดแขนค่ะเดี๋ยวเราผ่อนคลายกันนะคะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วค่อยๆหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่นะคะเด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูสิคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีของเล่นใช่ไหมคะมีของเล่นเยอะแยะเลยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยของเล่นของใช้ครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังเด็กๆฟังที่ครูหญิงอ่านนะคะหน่วยของเล่นของใช้เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหน่วยของเล่นของใช้อีกหนึ่งรอบนะคะหน่วยของเล่นของใช้ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยของเล่นของใช้นะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของเล่นของใช้ในห้องเรียนค่ะวันนี้นะคะครูหญิงก็มีคำคล้องจองของเล่นของใช้มาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆฟังครูหญิงท่องคำคล้องจองก่อนนะคะของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะช่วยกันเก็บนะมองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูหญิงเลยนะคะของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะช่
1: วยก
0: ัน
1: เก
0: ็
1: บนะ
0: มองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็
1: บของใส
0: ่
1: ต
0: ู
1: ้
0: ไม่รกรุงรังเก่งมากค่ะครูหญิงนะคะก็มีคำคล้องจองของเล่นของใช้มาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆคะในคำคล้องจองเขาพูดถึงอะไรบ้างคะเด็กๆทราบไหมเขาพูดถึงของเล่นของใช้ใช่ไหมคะแล้วเขาพูดถึงอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆท่องไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเก็บใส่ที่ไหนนะคะใส่ตู้ใช่ไหมคะหรือเก็บในที่ของเล่นของใช้ให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ท่องคำคล้องจองของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะว่าคือภาพอะไรคือภาพอะไรคะกระเป๋าถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกระเป๋าแล้วเด็กๆคิดว่ากระเป๋าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะเป็นของใช้ใช่ไหมคะกระเป๋านะคะก็เป็นของใช้ส่วนตัวเด็กๆสามารถใช้กระเป๋าร่วมกับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้เหมือนที่เวลาเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะต้องสะพายกระเป๋าของตนเองมาโรงเรียนนั่นเองค่ะแต่ว่าครูหญิงนะคะจะอ่านคำให้เด็กๆฟังเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะเด็กๆฟังครูหญิงอ่านก่อนนะคะกระเป๋าเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะกระเป๋าอีกหนึ่งรอบค่ะกระเป๋าถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพกระเป๋านั่นเองค่ะกระเป๋านะคะเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะเด็กๆจะต้องนำกระเป๋าสะพายมาโรงเรียนในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆว่าคือภาพอะไรคือภาพอะไรคะผ้ากันเปื้อนถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของใช
0: ้เป็นของใช้เด็กๆสามารถใช้ผ้ากันเปื้อนของเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเด็กๆมีผ้ากันเปื้อนเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเด็กๆจะใส่ผ้ากันเปื้อนในตอนไหนคะ
1: ตอนกินข้าว
0: ต อนรับประทานอาหารเด็กๆนะคะก็จะนำผ้ากันเปื้อนที่เป็นของใช้ของส่วนตัวหรือว่าของตนเองนะคะมาใส่ในตอนรับประทานอาหารค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำให้เด็กๆสังเกตคำและฟังที่ครูหญิงอ่านนะคะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะผ้ากันเปื้อนอีกหนึ่งรอบค่ะผ้ากันเปื้อนภาพนี้นะคะก็คือภาพผ้ากันเปื้อนนะคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพกระเป๋าและภาพผ้ากันเปื้อนไปแล้วครูหญิงก็จะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆมีอะไรบ้างลูกมีกลันไกลและสีเทียนและเด็กๆทราบไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรภาพนี้นะคะก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆนะคะใช้สำหรับเรียนหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนั่นเองค่ะอุปกรณ์การเรียนของคุณครูนะคะภาพที่เด็กๆได้สังเกตก็จะมีภาพกรรไกรและสีเทียนนะคะแต่อุปกรณ์การเรียนของเราก็มีมากมายเลยค่ะที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำให้เด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะอุปกรณ์การเรียนเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะอุปกรณ์การเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะอุปกรณ์การเรียนภาพนี้นะคะก็คือภาพอุปกรณ์การเรียนนั่นเองค่ะอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆนะคะก็จะมีหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าครูหญิงก็จะยกตัวอย่างมาแค่กรรไกรหรือว่าสีเทียนนะคะเพราะว่าอุปกรณ์การเรียนในห้องเราเด็กๆนะคะสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะเป็นของใช้ในห้องเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพแปรงสีฟันแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำแปรงสีฟันไปให้เพื่อนด้วยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าแปรงสีฟันเด็กๆจะต้องใช้แปรงตอนไหนคะตอนหลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็จะต้องใช้แปรงสีฟันซึ่งแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับเพื่อนได้เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะชี้คำให้เด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะเด็กๆฟังที่ครูหญิงอ่านนะคะแปรงสีฟันเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะแปรงสีฟันอีกหนึ่งรอบค่ะแปรงสีฟันถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแปรงสีฟันนั่นเองค่ะแต่ว่าของใช้ในห้องเรียนของเรานะคะก็มีต่างๆมีมากมายเลยนะคะครูหญิงนะคะยกตัวอย่างภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตดูแล้วค่ะและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตกันเลยเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกของเล่นแล้วของเล่น

0: ที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะมีรถมีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: รถค
0: ่
1: ะ
0: มีตุ๊กตาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพของเล่นนะคะครูหญิงจะอ่านคำให้เด็กๆฟังเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะของเล่น
1: ของเล่น
0: เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะของเล่น
1: ของเล่น
0: อีกหนึ่งรอบค่ะของเล่น
1: ของเล่น
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพของเล่นไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะก็จะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตนะคะว่าคือภาพอะไรคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ใช่ค่ะนี่นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ที่เด็กๆนะคะสามารถนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยค่ะครูหญิงจะอ่านคำให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะพลาสติกสร้างสรร
1: ค
0: ์เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะพลาสติกสร้างสรรค์อีกหนึ่งรอบนะคะพลาสติก
1: สร
0: ้
1: างสรร
0: ค์ถูกต้องค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะเด็กๆถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพพลาสติกสร้างสรรค์นะคะที่เป็นของเล่นนะคะให้เด็กๆนะคะสามารถนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยค่ะครูหญิงนะคะก็จะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตอีกเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพกลองเด็กๆคิดว่ากลองเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะกลองเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ลูกของเล่นนะคะกลองก็คือของเล่นนะคะเพราะว่าที่เด็กๆเล่นกลองกลองของเราจะอยู่ในมุมไหนคะ
1: ม
0: ุมดนตรีถูกต้องค่ะกลองจะอยู่ในมุมดนตรีนะคะจึงเป็นของเล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านคำนะคะให้เด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะกลองเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะกลองอีกหนึ่งรอบค่ะกลองถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกลองแล้วกลองเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของเล
0: ่
1: น
0: ของเล่นถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกลองไปแล้วนะคะครูหญิงก็จะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพนี้นะคะก็คือบล็อกไม้ใช่ค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะเรียกว่าบล็อกไม้นะคะเด็กๆนะคะสามารถนำบล็อกไม้มาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยบล็อกไม้เป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของเล
0: ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านคำให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะบล็อกไม
1: ้
0: เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะบล็อกไม
1: ้
0: อีกหนึ่งรอบนะคะบล็อกไม
1: ้
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะมีของเล่นของใช้ที่เป็นของจริงมาให้เด็กๆได้สังเกตเลยเด็กๆลองสังเกตในตะกร้าของคุณครูสิคะมีของเล่นและของใช้มากมายเลยใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆออกมาแยกของเล่นของใช้นะคะแต่ว่าให้เด็กๆสังเกตตะกร้านี้ของคุณครูตะกร้านี้เด็กๆคิดว่าเราจะต้องแยกของเล่นมาไว้ในตะกร้านี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะในตะกร้านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆแยกของเล่นมาใส่ในตะกร้าที่มีคำอ่านว่าของเล่นและมีภาพของเล่นนั่นเองค่ะและอีกตะกร้านึงให้เด็กๆสังเกตค่ะตะกร้านี้นะคะเด็กๆจะต้องแยกของใช้มาใส่ในตะกร้านี้นะคะของใช้ของเรามีอะไรบ้างก็ให้เด็กๆสังเกตในตะกร้าที่คุณครูนำมาวางได้เลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เอามือวางไว้ที่ตักใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้หยิบสิ่งของ1ชิ้นแล้วบอกคุณครูและเพื่อนๆว่าสิ่งของที่หนูหยิบเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ค่ะหยิบมา1ชิ้นได้เลยค่ะน้องออโต้หยิบอะไรมาคะลูกบอลแล้วลูกบอลเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของเล่น
0: ของเล่นของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องออโต้ใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันหยิบสิ่งของในตะกร้าที่น้องกันหยิบคืออะไรคะของเล่นหรือว่าของใช้คะของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะวางได้เลยถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะขอตัวแทนเด็กๆไปเลยค่ะใครอยากจะมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะน้องสแตมเลือกสิ่งของในตะกร้า1ชิ้นคืออะไรคะ
2: ลูกบอล
0: ลูกบอลเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
2: ของใช้
0: เป็นของเล่นหรือว่าของใช้ลูก
2: ของเล่น
0: ของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมป์ด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรทค่ะน้องเกรทสังเกตสิ่งของในตะกร้าแล้วหยิบมา1ชิ้นค่ะอะไรก็ได้ลูกสิ่งนี้คือของเล่นหรือว่าของใช้คะ
2: ของเล
0: ่
2: น
0: ของเล่นต้องอยู่ในตะกร้าไหนคะอยู่ในตะกร้าไหนลูกที่เป็นของเล่นวางได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสสังเกตสิ่งของที่อยู่ในตะกร้านี่คืออะไรคะ
2: ของใช
0: ้ของใช้แก้วน้ำนะคะคือของใช้ของใช้จะอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะใครอยากจะมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะมาด้านนี้ค่ะน้องขนุนสังเกตของที่อยู่ในตะกร้าหยิบมาแล้วก็แยกประเภทให้คุณครูค่ะหยิบอะไรก็ได้ลูกบล็อกไม้หยิบอีกก็ได้ค่ะน้องขนุนหยิบอะไรมาคะเด็กๆบล็อกไม้ใช่ไหมคะบล็อกไม้เป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของเล
0: ่
1: น
0: เป็นของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องขนุนอยู่ในตะกร้าไหนคะของเล่นใส่เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หยิบสิ่งของคืออะไรคะเด็กๆ
3: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟันแปรงสีฟันเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
3: ของใช
0: ้ของใช้ของใช้จะต้องอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องกีตาร์ถูกต้องค่ะวางได้เลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะครูหญิงขอเชิญน้องมีอาค่ะน้องมีอาหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะน้องมีอาหยิบอะไรมาคะ
3: บล
0: ็
3: อก
0: ไม้ใช่ไหมคะบล็อก

0: ไม้เป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะเป็นของเล่นจะอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะผู้หญิงขอเชิญน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะได้เลยลูกหยิบทั้งหมดได้เลยค่ะน้องอ้องฟองหยิบอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เทียน
0: สีเทียนเด็กๆคิดว่าสีเทียนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของใช้
0: ของใช้อยู่ในตะกร้าไหนคะน้องอ้องฟองวางได้เลยถูกต้องค่ะปรบมือให้น้องอ้องฟองด้วยค่ะผู้หญิงขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะน้องมือหมุยหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะให้เพื่อนๆดูก่อนน้องหมุยหมุยหยิบอะไรคะกันไกลปลายมนใช่ไหมคะกันไกลปลายมนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะเด็กๆเป็นของใช้ของใช้จะอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะผู้หญิงขอเชิญน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะถือสองมือได้ลูกเด็กๆค่ะน้องยาลินดาหยิบอะไรคะผ้ากันเปื้อนถูกต้องค่ะน้องยาลินดาหยิบผ้ากันเปื้อนแล้วผ้ากันเปื้อนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของใช้
0: ของใช้อยู่ในตะกร้าไหนคะของใช้อยู่ตะกร้าไหนลูกหนูลองสังเกตที่เพื่อนๆวางของใช้อยู่ตะกร้าไหนคะถูกต้องวางได้เลยค่ะถึงไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะน้องไมค์หยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะหยิบอันนี้ด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน้องไมค์หยิบอะไรคะของเล่นของเล่นจะต้องอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องไมค์วางได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะได้แยกของเล่นและของใช้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะชวนเด็กๆนะคะมาสนทนาเกี่ยวกับของเล่นของใช้ในห้องเรียนของเราเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ไปในวันนี้เกี่ยวกับของเล่นของใช้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
2: ของเล่นจังแยกของใช้จังแยกด้วย
0: ของเล่นวันนี้หนูได้แยกประเภทของเล่นและของใช้ใช่ไหมคะแล้วของใช้หนูสามารถนำมาใช้รวมกับเพื่อนหรือกับผู้อื่นได้ไหมคะไม่ได้แล้วของใช้มีอะไรบ้างคะที่เด็กๆสามารถใช้ได
2: ้ลูกบอล
0: ของใช้ลูกของใช้มีอะไรบ้างคะ
2: กระเป๋าก
0: ระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะและมีอะไรอีกบ้างคะที่เป็นของใช้
2: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อนแล้วมีอะไรอีกคะ
2: แปรงฟัน
0: แปรงสีฟันถูกต้องค่ะแล้วของเล่นล่ะคะที่คุณครูได้สอนไปในวันนี้มีของเล่นอะไรบ้างคะของเล่นลูก
2: ลูกบอล
0: ลูกบอลและมีอะไรอีกคะ
2: ไม้บล็อก
0: ไม้บล็อกหรือว่าบล็อกไม้นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของเล่นของใช้ในห้องเรียนนะคะเด็กๆนะคะได้แยกประเภทของเล่นและของใช้นะคะเพื่อที่นะคะเด็กๆนะคะจะสามารถทราบได้ว่าสิ่งไหนคือของเล่นและสิ่งไหนคือของใช้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรานะคะกิจกรรมที่3คือกิจกรรมกิ้งสีค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมกิ้งสีนะคะครูหญิงมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้เด็กๆได้สังเกตกันก่อนเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษอ่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือฝากล่องนะคะที่เราจะใช้ในการกิ้งสีค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนะคะและในถาดของสีน้ำเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะลูกแก้วใช่ไหมคะลูกแก้วของคุณครูนะคะก็มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ช
0: ้
1: อน
0: ช้อนที่เรานะคะจะใช้ตักลูกแก้วในการกิ้งสีนั่นเองค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผ
0: ้
1: าเช
0: ็
1: ด
0: มือนะคะผ้าเช็ดมือเราจะนำมาใช้สำหรับมือเด็กๆหรือสีน้ำนั่นเองค่ะเราดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคุณหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการกลิ้งสีให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำกระดาษที่ตนเองปั๊มสัญลักษณ์แล้วนะคะวางลงไปในฝากล่องหลังจากนั้นให้เด็กเลือกขนาดของลูกแก้วที่ตนเองชอบนะคะว่าเด็กๆจะใช้ลูกแก้วขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะผู้หญิงจะเลือกลูกแก้วขนาดเล็กใส่ลงไปในสีก่อนนะคะผู้หญิงเลือกใช้สีแดงหลังจากนั้นผู้หญิงก็จะตักลูกแก้วขึ้นมาแล้วก็นำมาใส่ในวางในกระดาษของเราเลยเสร็จแล้วให้เด็กๆเก็บช้อนในสีเดิมหลังจากนั้นให้เด็กๆนำมือจับที่ฝากล่องทั้งสองข้างให้เด็กๆค่อยๆกลิ้งไปมาเด็กๆกลิ้งไปมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะตอนที่เด็กๆกลิ้งถ้าสีของเราแห้งแล้วให้เด็กๆนะคะนำช้อนที่เด็กๆตักเด็กๆค่อยๆดันลูกแก้วมาไว้ที่มุมของฝากล่องด้านใดด้านหนึ่งเราจะได้ตักลูกแก้วได้ง่ายขึ้นพอเสร็จแล้วผู้หญิงก็เอามาใส่ในสีเดิมก็คือสีแดงและผู้หญิงจะเลือกใช้อีก1สีผู้หญิงก็จะเลือกลูกแก้วที่มีขนาดใหญ่ผู้หญิงเลือกใช้สีเหลืองค่ะหลังจากนั้นผู้หญิงก็จะตักลูกแก้วและนำมาวางเด็กๆลองสังเกตนะคะผู้หญิงจะค่อยๆเอียงฝากล่องและกิ้งไปมาเพื่อให้สีของเรานะคะกระจายถ้าสีของเราแห้งแล้วนะคะให้เด็กๆกิ้งลูกแก้วหรือว่าใช้ช้อนนะคะดันลูกแก้วมาไว้ที่มุมขอบฝากล่องด้านใดด้านขึ้นมาเลยแล้วผู้หญิงก็จะจับฝากล่อง

เอียงไปมานะคะลูกแก้วของเราก็จะกิ้งไปมาเด็กๆสามารถเอียงขึ้นเอียงลงหรือว่าเอียงด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะคะสี่ลูกแก้วของคุณครูแห้งแล้วผู้หญิงก็จะตักลูกแก้วคืนที่เดิมครูหญิงนะคะจะโชว์ผลงานให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะครูหญิงทำเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพทางรถไฟใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะครูหญิงกลิ้งสีเป็นทางรถไฟนั่นเองค่ะผลงานนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีอะไรคะสีน้ำเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาตากให้แห้งนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้ครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันค่ะเด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะกิจกรรมใหม่ให้เด็กๆเดินไปหยิบกระดาษและปั้นสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: มามากิ้งสีเป็นอะไรคะ
1: ช้าง
0: เป็นช้างใช้สีอะไรกิ้งบ้าง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงและสีอะไรคะสีเหลืองและสีอะไรคะ
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินสวยมาก

0: น้องเกดวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: รถไฟ
0: ทางรถไฟหนูใช้สีอะไรทำบ้างคะสีน้ำเงินและสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: น่ารักมากค่ะน้องเกรซนำผลงานไปตากนะคะ

0: น้องฟองตักแก้วเลยนะคะค่อยๆวางค่ะถูกต้องเด็กๆกิ้งสีก่อนนะคะผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้ทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นภาพอะไรคะน้องขนุนปั้นเป็นอะไรลูก
1: เป
0: ็นไก่เป็นไก่น้องขนุนขาเก็บเศษดินน้ำมันให้คุณครูด้วยนะที่อยู่ตรงโต๊ะลูกเก็บไว้บนแผ่นรองปั้นของเรานะคะน้องกวินปั้นเป็นอะไรคะ
2: ปั้นเป็นขนม
0: ปั้นเป็นขนมเป็นขนมอะไรลูก
2: เป็นขนม
0: อ๋อปั้นเป็นขนมใช่ไหมคะขนมสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ม
0: ่
2: วง
0: สีม่วงเด็กๆปั้นผลงานนะคะแล้วเดี๋ยวมาให้คุณครูดูนะคะกลุ่มนี้ทำกิจกรรมอะไรคะ
3: ก
0: ิจกรรมปั้นน้องยาลินดาปั้นเป็นอะไรลูก
4: ปั้นโดนัทค่ะ
0: ปั้นเป็นอะไรนะคะ
4: ป
0: ั้
4: นโดน
0: ั
4: ทค่ะ
0: ปั้นโดนัทเหรอคะแล้วน้องกีตาร์ปั้นเป็นอะไรคะ
5: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อแหมปั้นผีเสื้อให้คุณหญิงดูสิอ๋อนี่ปีกผีเสื้อใช่ไหมคะถ้าน้องกีตาร์ปั้นเสร็จแล้วนำมาให้คุณหญิงดูด้วยนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆ เก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะ
1: มีการกิ้งสีค่ะ
0: กิ้งสีแล้ววันนี้หนูกิ้งสีเป็นอะไรคะ
1: เกียเป็นไฟค่ะ
0: เป็นรถไฟหนูใช้สีอะไรบ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดง
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองและสีอะไรอีกคะ
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินน้องยาลินดาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูสิคะเพื่อนๆค่ะผลงานของน้องยาลินดาสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะด้านบนเลยค่ะ

0: ู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะผลงานชิ้นนี้สัญลักษณ์ของใครคะของใครคะของน้องบาสเชิญน้องบาสค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะหนูทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ปั้น
0: กิจกรรมปั้นแล้ววันนี้หนูปั้นผลงานเป็นอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลหนูใช้สีอะไรปั้นบ้างคะ
1: สีฟ้าม
0: ีสีฟ้าและมีสีอะไรอีกคะ
1: ชมพู
0: สีชมพูเด็กๆคะผลงานของน้องบาสสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะคุณหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำหนวดหมึกขึ้นมาค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นๆแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อของเล่นของใช้ค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์ด้านบนเลยค่ะคือภาพอะไรบ้างคะเด็กๆมีของเล่นต่างๆเลยใช่ไหมคะในภาพด้านบนนี้นะคะก็คือภาพที่สมบูรณ์นะคะส่วนภาพด้านล่างจะเป็นภาพที่คุณครูนะคะได้ตัดเป็นชิ้นส่วนต่างๆไว้แล้วนะคะครูหญิงนะคะจะนำภาพมาวางกระจายไว้ให้เด็กๆสังเกตนะคะครูหญิงจะกระจายทีละ1ภาพตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงกระจายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพด้านบนภาพที่สมบูรณ์ก่อนเลยเราจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นส่วนไหนมาวางก่อนดีคะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ินเครื่องบินใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ที่มีเครื่องบินใช่ไหมคะจะต้องวางตรงไหนคะเด็กๆลองช่วยผู้หญิงนึกสิฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกใช่ไหมคะฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์ด้านบนและภาพที่ผู้หญิงนำมาวางอยู่ในมุมเดียวกันแล้วต่อไปผู้หญิงจะให้เด็กๆช่วยคุณครูหาภาพตัดต่ออีกหนึ่งชิ้นค่ะภาพไหนดีคะเด็กๆในนี้ไม่มีภาพรถไถนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพอื่นสิคะเราจะเอาภาพอะไรลูก
1: ล
0: ูกบอลใช่ไหมคะได้ยินเสียงเด็กๆบอกว่าเป็นลูกบอลแล้วครูหญิงจะนำภาพส่วนนี้ไปวางตรงไหนคะด้านนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครูหญิงจะลองวางด้านนี้เพราะครูหญิงสังเกตเห็นมีพลาสติกสร้างสรรค์ครูหญิงวางด้านนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณหญิงจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆเด็กๆลองช่วยคุณหญิงหาสิคะคุณหญิงจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางดีภาพไหนลูกภาพที่เป็นกล่องใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมเป็นภาพที่มีของเล่นอยู่ในกล่องคุณหญิงนำมาวางด้านไหนคะเด็กๆ
1: ด
0: ้
1: านนี้
0: ด้านนี้ถูกต้องไหมคะครูหญิงนำภาพตัดต่อมาวางถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเกมภาพตัดต่อของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเล่นเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆหยิบชิ้นส่วนเกมการศึกษากันเลยนะคะน้องมาติ้งหยิบภาพไหนเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพสิคะภาพที่สมบูรณ์เด็กๆจะนำภาพไหนมาวางก่อนคะ
2: รถถัง
0: รถเด็กๆลองสังเกตในชิ้นส่วนเกมของตนเองสิคะว่าภาพรถอยู่ที่ใครเด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กๆจะนำชิ้นส่วนไหนมาวางอีกคะชิ้นส่วนไหนลูกเด็กๆลองสังเกตสิ ลังของเล่นที่มีเป็ดอยู่ที่ใคร
1: มาดี
0: ไหนลองสังเกตก่อนน้องฟองลองหงายเตียงก่อนลูกลองสังเกตคะเป็ดอยู่ที่ใครคะอยู่ที่น้องขนุนไหนน้องขนุนนำมาวางสิคะน้องขนุนนำมาวางถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปให้เด็กสังเกตชิ้นส่วนเกมชิ้นอื่นภาพตุ๊กตาหมีไหนเด็กๆลองดูชิ้นส่วนเกมของตนเองสิคะตุ๊กตาหมีที่ใคร
1: ตรงนี้
0: อยู่ตรงนี้ส่วนละคะอยู่ไหนลูกลองสังเกตสิคะ
1: น้องตาหมีอันนี
0: ้น้องมาตินใช่ไหมไหนน้องมาตินลองวางสิคะว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเด็กๆลองสังเกตภาพตุ๊กตาหมีอยู่ที่ใครลูกนำมาวางได้เลยวางด้านไหนคะถูกต้องให้ติดกันเลยแล้วภาพสุดท้ายอยู่ที่ใครคะคือส่วนไหนลูกที่เป็นภาพอะไร
1: ลูกบอล
0: ลูกบอลถูกหรือเปล่าลูกน้องฟองหันอีกด้านนึงไม่ถูกค่ะน้องฟองหันอีกด้านนึง
1: ถูก
0: ถูกหรือเปล่าไม่ตอบกันนะต่อวางชิดติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์กับภาพตัดต่อที่เด็กๆต่อไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนำเกมการศึกษาไปเปลี่ยนนะคะ

เด็กๆกลุ่มนี้นะคะเล่นเกมโดมิโนนะคะเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจับคู่ภาพสัตว์แม่ลูกใช่ไหมเด็กๆตอบกระต่ายให้คุณครูแล้วใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปเด็กๆจะนำภาพไหนมาวางจับคู่กันแมวและแม่แมวอยู่ไหนคะแม่แมววางเลยภาพนี้ต่อแล้วครับน้องอาก้าอะมีภาพต่อไปภาพอะไรอีกลูกภาพลิงแม่ลิงและลูกลิงถูกต้องและภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆเลือกภาพอะไรลูกแล้วภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะน้องสแตมนำมาวางเลยเดี๋ยวผู้หญิงตรวจสอบนะคะเด็กจับคู่ภาพสัตว์แม่ลูกภาพแรกคืออะไรคะกระต่ายภาพที่สองคืออะไรคะแมวและภาพที่สามคืออะไรคะลิงและภาพที่สี่คืออะไรคะวัวและภาพที่ห้าคืออะไรคะกระบือหรือว่าควายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก็บเกมใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

0: เด็กๆกลุ่มนี้นะคะเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านนะคะเดี๋ยวผู้หญิงมาตรวจสอบนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะ
1: เล่นเกม
0: จับคู่โครงล่างสัตว์แม่ลูกใช่ไหมเด็กๆวางเกมไว้ตรงกลาง
1: วางเกมไว้ตรงกลางก่อนเหรอ
2: ให้ถึงส
0: ูงให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพสัตว์แม่ลูกที่เหมือนกันน้องมาที่มีภาพแม่ถูกต้องนำมาวางเลยค่ะแม่อยู่ด้านนี้ลูกไม่ได้ต้องเว้นห่างนิดนึงแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะ

0: ถูกหรือเปล่าลูก
1: ลูกอยู่ฝั่งไหนนะ
0: ลูกอยู่ฝั่ง
1: ถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะ
2: กระต
1: ่
2: าย
1: วางได้เลยค่ะถูกต้องเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพสัตว์แม่ลูกภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพที่2คือภาพอะไรคะ
2: ว
1: ั
2: ว
1: และภาพที่3คือภาพอะไรคะ
2: คว
1: ายหรือว่ากระบือและภาพที่4คือภาพอะไรคะลิงและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะกระต่ายเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเก็บเกมใส่ตะกร้าเลยเดี๋ยวน้องมีนาไปเปลี่ยนเกมให้คุณครูนะเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะภาพตัดต่อใช่ไหมไหนผู้หญิงขอดูเดี๋ยวผู้หญิงกระจายเกมไว้ก่อนนะคะกระจายเกมไว้แล้วทีนี้ผู้หญิงจะให้เด็กสังเกตภาพที่สมบูรณ์ก่อนเด็กๆจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นแรกชิ้นไหนมาวางคะภาพนั้นวางตรงไหนได้คะถูกต้องหยิบได้นะลูกเดี๋ยวลองสังเกตถูกต้องค่ะน้องเดมี่ได้ภาพอะไรคะไหนอยู่ด้านไหนลูกชิ้นส่วนเกมอยู่ด้านไหนหนูลองนำมาวางสิ

รวจสอบกันนะคะเด็กๆเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ไหมคะเหมือนถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะน้องเกแผ่นนี้ด้วยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้นะคะมีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆได้ออกมาเล่าข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะและกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้ต่อไปอีกก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะและกิจกรรมที่3ที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยของเล่นของใช้ค่ะเรื่องที่เด็กๆได้เรียนนะคะก็คือเรื่องของเล่นของใช้ในห้องเรียนค่ะและกิจกรรมที่4ที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมกิ้งสีค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อของเล่นของใช้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV15 เวลา 5:45 น.

0: เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Yep.

ของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้า
2: สวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: ทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
2: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไม่นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเอง

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กกะแตน
3: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กกะแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้ะ
2: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
3: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
3: และนี่ก็

0: บใช่ไหมจ๊ะ
1: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
2: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
0: ดีใจด้วยนะฟาฟาคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: เป๊ะเป็ดนัก
5: ตอนเก็บของเล่น

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็เหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อน

เฉลย

0: ู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่

0: ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจะชวนเด็กมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกัน

0: ลาลาลาสวัสดีค่ะเด็ก
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กออกมาเล่าเรื่องราวหรือว่าข่าวสารต่างๆให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาข่าวในวันนี้นะคะเด็กๆคืออาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานค่ะเด็กๆนะคะรับประทานอาหารเช้าอะไรบ้างก่อนมาโรงเรียนนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานวันนี้หนูรับประทานอะไรมาคะ
2: ข้าว
0: ข้าวกับอะไรคะ
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ไหมคะข้าวผัดใส่อะไรบ้างคะ
2: ใส่ไข่ดาว
0: มีไข่ดาวด้วยใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณยาย
0: คุณยายแล้วเมื่อหนูรับประทานอาหารเสร็จแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
2: คุณยาย
0: คุณยายคุณยายมาส่งหนูเอารถอะไรมาส่งคะ
2: รถเครื่อง
0: รถจักร

0: ยานยนต์หรือว่ารถเครื่องใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่าวันนี้นะคะน้องออโต้ได้รับประทานอาหารเช้ามานั่นก็คือข้าวผัดนะคะแล้วก็คุณยายมาส่งที่โรงเรียนค่ะเด็กผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานวันนี้หนูรับประทานอะไรมาคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่ไข่เจียวอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะรับประทานไข่เจียวแล้วหนูยังรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
1: หนูมาเรียนด้วยรถมอเตอร์ไซค
0: ์หนูมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วหนูได้ใส่หมวกกันน็อกมาไหมคะใส่ใช่ไหมคะหมวกกันน็อกของหนูสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังว่าวันนี้นะคะน้องอองฟองรับประทานอาหารไข่เจียวค่ะและคุณพ่อนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาส่งน้องอองฟองที่โรงเรียนและใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไมค่ะ
0: ชื่อน้องไมค่ะน้องไมค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานก่อนมาโรงเรียนวันนี้หนูรับประทานอะไรมาคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาทำตอนที่หนูไปโรงเรียนค่ะ
0: อ๋อหนูไปแวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนหนูจะเข้ามาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวกับใครบ้างคะ
1: กับแม่
0: กับคุณ
1: พี่กับหนูค่ะ
0: กับพี่แล้วก็กับตัวน้องไมค์เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: นอกจากหนูจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วหนูยังรับประทานอะไรอีกบ้างคะก่อนมาโรงเรียน
1: มีเทนด้วยแล้วก็มีนมด้วยค่ะ
0: มีนมด้วยใช่ไหมคะหนูดื่มนมอะไรคะ
1: ดื่มนมที่ในบ้าน
0: ดื่มนมที่บ้าน
1: แต่มันเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อ๋อหนูดื่มนมรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะรสชาติเป็นยังไงคะ
1: อร่อยค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะคุณนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักคุณจะให้อาหารจานเล็กอาหารจานใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานวันนี้หนูรับประทานอะไรมาคะ
3: แครอท
0: รับประทานแครอทใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วแครอทที่หนูรับประทานอยู่ในอาหารเมนูอะไรคะ
3: เมนูอาหารเช้า
0: อาหารเช้าหนูรับประทานข้าวอะไรมาคะ
3: กับ
0: วันนี้หนูรับประทานข้าวอะไรมาลูกตอนเช้าก
3: ับไข
0: ่ข้าวกับไข่ใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะ เดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะ

0: อยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: บาซิดครับ
0: ชื่อน้องบาซิดค่ะน้องบาซิดค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานในวันนี้ก่อนมาโรงเรียนหนูรับประทานอะไรคะ
1: แครอท
0: หนูทานแครอทใช่ไหมคะแล้วหนูรับประทานข้าวอะไรมาอีกคะ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะในก๋วยเตี๋ยวเขาใส่อะไรให้หนูรับประทานบ้างคะ
1: ไข
0: ่มีไข่ด้วยใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: มีก๋วยเตี๋ยว
0: มีก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นใช่ไหมคะอร่อยไหมคะนอกจากหนูจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนมาโรงเรียนแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อนำรถอะไรมาส่งหนูคะ
1: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะครูอีกนะคะก็ได้ขอตัวแทนเด็กๆในห้องนะคะออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหลังจากนี้นะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรื่องอาหารที่เด็กๆรับประทานก่อนมาโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อเรื่องในการสนทนาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรื่องอาหารที่เด็กๆรับประทานก่อนมาโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อเรื่องในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราออกมาเล่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยใช่ไหมคะน้องหมุยหมุยค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานวันนี้หนูรับประทานอะไรมาคะ
1: ข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะ
0: ข้าวมันไก่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในข้าวมันไก่มีผักด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ในข้าวมันไก่มีผักอะไรบ้างคะ
1: ผักเขียว
0: ผักสีเขียวแล้วหนูรับประทานผักด้วยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: รับประทานผักด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากหนูรับประทานข้าวมันไก่เสร็จแล้วหนูมีรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะก่อนหนูมาโรงเรียน
1: นม
0: นมหนูดื่มนมอะไรมาคะ
1: นมจืด
0: นมจืดแล้วหลังจากหนูดื่มนมเสร็จแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อคุณพ่อนำรถอะไรมาส่งหนูคะ
1: รถยนต์
0: รถยนต์ใช่ไหม

0: ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังว่าวันนี้นะคะน้องหมุยหมุยได้รับประทานข้าวมันไก่และดื่มนมจืดก่อนมาโรงเรียนค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะครูหญิงจะให้อาหารจานเล็กอาหารจานใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานก่อนมาโรงเรียนวันนี้หนูรับประทานอะไรมาคะ
1: แอปเปิ้ล
0: หนูทานผลไม้มาใช่ไหมคะผลไม้ที่หนูรับประทานมาคืออะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลใช่ไหมคะแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงรสชาติเป็นยังไงคะ
1: เป็นหวาน
0: หวานแล้วนอกจากหนูจะทานผลไม้มาแล้วตอนเช้าหนูได้รับประทานอาหารเช้ามาไหมคะหนูรับประทานอะไรมาลูก
1: นม
0: หนูดื่มนมมาด้วยใช่ไหมคะหนูดื่มนมรสอะไรคะ
1: รสจืด
0: รสจืดใครนำนมมาให้หนูดื่มคะคุณแม่หนูดื่มนมเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณแม่
0: นำรสอะไรมาส่งคะ
1: รถจักรยาน
0: รสอะไรนะคะ
1: รถพาวิแดง
0: รถคันสีแดงใช่ไหมคะรถยนต์ใช่ไหมคะรถยนต์คันสีแดงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมาเล่าให้ครูและเพื่อนๆฟังยกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะอาหารเช้าที่หนูรับประทานก่อนมาโรงเรียนวันนี้หนูรับประทานอะไรมาคะ
2: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแล้วในก๋วยเตี๋ยวเขาใส่อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะในก๋วยเตี๋ยวที่หนูรับประทานมา
2: เช่น
0: มีเส้นใช่ไหมคะแล้วนอกจากมีเส้นแล้วยังมีอะไรอีกคะที่หนูชอบทานในก๋วยเตี๋ยวมีอะไรคะที่เป็นลูกกลมๆที่หนูชอบทานเขาเรียกว่าลูกอะไรคะ
2: ลูกชิ้น
0: ลูกชิ้นหนูชอบรับประทานลูกชิ้นไหมคะ
2: ชอบ
0: อร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: นอกจากหนูจะชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้ววันนี้หนูยังได้ดื่มนมมาโรงเรียนด้วยไหมคะดื่มวันนี้หนูดื่มนมรสอะไรคะ
2: รสจืด
0: รสจืดอะไรไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยวันนี้ใครมาส่งหนูคะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของเรานะคะได้มาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะในหัวข้ออาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานนะคะเด็กๆนะคะได้มาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังว่าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารเช้ามาหลากหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะที่คุณครูขอกันนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะคือจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถ้าครูหญิงขอสองครั้งคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดนะคะเด็กๆได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2สามสี่ห้าหยุดแล้วค่ะเก่งมากครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะต่อไปอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: ครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องสแตมทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรนะคะ
1: ท่านก
0: ท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าคุณตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: เด
0: ินได้แต่เด็กๆต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังชนโต๊ะชนเก้าอี้หรือว่าชนเพื่อนๆนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

0: น้องอ้อฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็
1: นท
0: ่
1: าส
0: ไปเดอร์แมนครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อเลยนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะต่อไปนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข้อตกลงของคุณครูกันก่อนนะคะเด็กๆข้อตกลงของครูหญิงนะคะครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพแรกคือภาพอะไรคะสามเหลี่ยมนะคะถ้าครูหญิงชูภาพสามเหลี่ยมขึ้นมาให้เด็กๆทำท่ากอดคุณแม่ทำท่ากอดคุณแม่เด็กๆทำท่าไหนคะทำท่ากอดแบบนี้เลยถูกต้องค่ะถ้าครูหญิงชูสามเหลี่ยมเด็กๆจะต้องทำท่าอะไรนะคะกอดใครคะกอดคุณแม่นะคะและครูหญิงก็จะมีอีกหนึ่งภาพคือภาพอะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมนะคะภาพนี้คือภาพสี่เหลี่ยมถ้าครูหญิงชูภาพสี่เหลี่ยมนะคะให้เด็กๆพูดว่าหนูรักแม่ถูกต้องค่ะถ้าครูหญิงชูภาพสี่เหลี่ยมเด็กๆจะต้องพูดว่าอะไรคะ
1: หนูรักแม่
0: หนูรักแม่ถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมเคลื่อนไหวตามข้อตกลงหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันเลยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะจะเด็กสังเกตนะว่าครูหญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะ
1: สามเหล
0: ี่ยมเด็กๆต้องทำท่าอะไรนะคะทำท่าอะไรลูกไหนเด็กๆทำท่ากอดให้คุณครูดูสิคะถูกต้องค่ะเด็กๆทำท่ากอดได้น่ารักทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคุณหญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเด็กๆจะต้องพูดว่าอะไรคะไหนเด็กๆพูดให้คุณหญิงฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆสังเกตนะว่าครูหญิงจะชูภาพอะไรคือภาพอะไรคะสามเหลี่ยมเด็กๆต้องทำยังไงคะกอดกอดไหนเด็กๆทำท่ากอดให้คุณครูดูถูกต้องค่ะน่ารักมากเด็กๆคะเราเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนั่งลงแล้วหาพื้นที่ของตนเองเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วคร
0: ับ นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วครับ
0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่ค่ะคุณหญิงนะคะก็มีภาพปริศนามาให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าภาพปริศนาที่คุณครูนำมาให้เด็กๆสังเกตวันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆเลข1และเลขอะไรอีกคะเลข2เลข3และเลข4ใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีภาพปริศนามาทั้ง4ตัวเลขเลยนะคะแต่ว่าเรานะคะจะมาเปิดภาพปริศนากันค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรคะเลข1ใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวให้เด็กๆมานับพร้อมกันเลย1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะเห็นอะไรลูกสีขาวใช่ไหมคะและมีอะไรคะมีอะไรอีกมีเก้าอี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องกีตาร์ตอบว่ามีเก้าอี้นั่งเดี๋ยวเรามาดูภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆจะเลือกเลขอะไรดีคะเลข2ใช่ไหมคะเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะภาพใครลูกมีคนอยู่ในภาพใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าคนในภาพนี้เขากำลังทำอะไร
1: ฉีดยา
0: จะใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเรานะคะยังเหลือภาพปริศนาอีก2หมายเลขค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรคะเลข3ใช่ไหมคะงั้นเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีเด็กใช่ไหมคะมีเด็กและมีใครอีกคะจะใช่หมอหรือเปล่าลูกลองสังเกตดีๆสิคะว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเขาใส่เสื้อสีอะไร
2: ส
0: ี
2: ขาว
0: สีอะไรลูกเด็กๆคะสีฟ้าใช่ไหมคะผู้ใหญ่ในภาพนี้ใส่เสื้อสีฟ้าและมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงทำอะไรลูกในภาพเด็กผู้หญิงเขาก้มอยู่ใช่ไหมคะเขาก้มแล้วมือของเด็กผู้หญิงอยู่ตรงไหนคะที่เด็กๆสังเกตเห็นภาพปริศนาของเรายังเหลืออีก1หมายเลขนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข4กันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะในภาพนี้นะคะมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีผู้ใหญ่1คนนะคะเขากำลังทำอะไรคะ
2: ไหว้ครู
0: เขากำลังไหว้ใช่ไหมคะภาพนี้เขากำลังกราบนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็มีภาพเด็กผู้หญิงเขากำลังกราบผู้ใหญ่หรือว่ากราบคุณแม่นั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะอ่านคำให้เด็กๆฟังเดี๋ยวเด็กๆฟังที่ครูหญิงอ่านนะคะการกราบผู้ใหญ่เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะการกราบผู้ใหญ
2: ่
0: อีกหนึ่งรอบนะคะการกราบผู้
2: ใหญ่
0: ถูกต้องค่ะในภาพปริศนาภาพนี้นะคะก็คือภาพการกราบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเป็นภาพที่เด็กผู้หญิงนะคะนั่งอยู่แล้วก็นำดอกไม้นะคะไปกราบผู้ใหญ่แต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงที่เขากราบเขาแบมือไหมคะเขาได้แบมือลงแบบนี้ไหมคะไม่ได้แบใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงเขาตั้งมือขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพปริศนา

0: สวัสดีค่ะคุณพ
1: ่อสวัสดีลูกไปไงมาไงนะจ๊ะ
2: พอดีหนูผ่านมาทางนี้ค่ะ
1: อ๋อค่ะ
3: เพราะการกราบผู้ใหญ่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีแสดงความเคารพที่คนไทยใช้กันอยู่บ่อยๆในโอกาสพบปะผู้มีพระคุณผู้ที่เราเคารพและก็ผู้ที่มีอายุมากกว่านะครับสามารถใช้ได้กับทั้งปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่และก็ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเด็กๆครับควรไปฝึกปฏิบัติท่าทางที่ถูกต้องเอาไว้ใช้กันด้วยนะครับโดยผู้กราบทั้งชายและหญิงจะปฏิบัติเหมือนกันนั่นคือนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าอยู่ที่ด้านล่างเพียงข้างเดียวตอนกราบประนมมือตั้งกับพื้นจะไม่ดีนะครับว่าเวลาเรากราบผู้ใหญ่จะกราบหนึ่งครั้งแบบไม่แบมือพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมไว้ด้วยครับในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากกราบครั้งเดียวจากนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถโดยการนั่งสำรวมประสานมือหากเป็นการกราบลาแล้วจะลุกออกไปให้เดินเข่าถอยหลังพอประมาณแล้วจึงค่อยลุกขึ้นจากไปนะครับหลักการกราบผู้อาวุโสนี่ง่ายมากๆเลยนะครับกราบคล่อมเข่าหนึ่งครั้งไม่แบมือเราไปฝึกกันดูนะครับเวลาไปเจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านจะได้รู้สึกชื่นใจมากๆเลยครับ

ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์การกราบผู้ใหญ่โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้า TTB เผยแพร่โดย TTB Bank เผยแพร่วันที่9มิถุนายน2564ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการกราบผู้ใหญ่ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆได้ชมวีดิทัศน์ไปแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในวีดิทัศน์บ้างคะมีคนใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังกราบใช่ไหมคะแล้วตอนที่เขากราบเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาแบมือไหมคะไม่แบมือใช่ไหมคะเพราะว่าการกราบผู้ใหญ่ของเรานะคะเราจะกราบโดยที่ไม่แบมือนั่นเองค่ะผู้หญิงจะมีภาพมาให้เด็กๆชมอีกนะคะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่นะคะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะเปิดภาพให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะภาพอะไรลูกการที่เด็กๆนะคะจะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่ได้นะคะในภาพนี้ก็คือภาพการกราบผู้ใหญ่นะคะเด็กๆนะคะสามารถกราบผู้ใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณครูหรือว่าผู้ปกครองท่านอื่นๆนะคะเด็กๆนะคะสามารถแสดงความรักและความเคารพได้ด้วยการกราบนะคะและภาพต่อไปที่ครูหญิงจะให้เด็กๆได้สังเกตนะคะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังนั่งเรียนหนังสือใช่ไหมคะและมีคุณครูสอนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเด็กที่ตั้งใจเรียนกำลังนั่งเรียนหนังสือนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะจะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆนะคะก็ต้องมาโรงเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคุณครูและเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตไปแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะตั้งใจเรียนเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะตั้งใจเรียนอีกหนึ่งรอบค่ะตั้งใจเรียนถูกต้อง

0: ค่ะในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองได้นะคะโดยการที่เด็กๆตั้งใจเรียนค่ะครูหญิงนะคะก็จะมีอีกหนึ่งภาพให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีเด็กผู้ชายเขากำลังทำอะไรคะ
1: เช็ดจาน
0: ใช่ไหมคะถูกต้องในภาพนี้นะคะก็คือเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังช่วยคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะเช็ดทำความสะอาดจานนั่นเองค่ะเพราะก่อนที่เรานะคะจะนำจานไปเก็บเวลาคุณแม่ล้างจานเสร็จแล้วจานของเราเป็นอย่างไรคะยังเปียกอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ได้โดยการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านต่างๆอย่างเช่นในภาพนี้นะคะก็คือภาพเช็ดจานเด็กๆนะคะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านคำให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะเช็ดจานเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะเช็ดจานอีกหนึ่งรอบค่ะเช็ดจานถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็คือเป็นภาพเด็กนะคะที่ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเช็ดจานนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆมีเด็กผู้ชายเขากำลังทำอะไรคะ
1: ตากผ
0: ้าแล้วพอเมื่อเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ตากผ้าไหมคะ
1: หน
0: ู
1: ช่วย
0: หนูเคยช่วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะในภาพนี้ที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะก็คือมีเด็กผู้ชายนะคะช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็คือการตากผ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านคำและให้เด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะตากผ้
1: า
0: เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะตากผ้าอีกหนึ่งรอบค่ะตากผ้
1: า
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กผู้ชายช่วยคุณพ่อคุณแม่ตากผ้านะคะเด็กๆทุกคนนะคะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอย่างง่ายได้เลยเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่นะคะเด็กๆก็สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาฝึกปฏิบัติการกราบไหว้ผู้ใหญ่นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพอเมื่อสักครู่นี้เราได้ชมวีดิทัศน์ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนั่งลงกับพื้นเลยค่ะให้เด็กๆนั่งพับเพียบค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตการกราบผู้ใหญ่ให้เด็กๆดูนะคะลำดับแรกนะคะให้เด็กๆนั่งพับเพียบและนำมือมาวางบนขาให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆก้มลงและประนมมือลงพร้อมๆกันให้นิ้วหัวแม่มือของเด็กๆนะคะชนกับที่สันจมูกและก้มลงไปกราบแบบไม่ต้องแบมือนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆยกตัวขึ้นมาแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูอีกหนึ่งครั้งค่ะ

เด็กๆนะคะได้ดูการสาธิตการไหว้ของคุณครูแล้วคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาฝึกปฏิบัติการกราบผู้ใหญ่เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเด็กๆนั่งพับเพียบและเด็กๆวางมือบนขาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้เด็ก

0: ประนมมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันและให้แขนทั้งสองข้างค้อมเข่าเพียงเข่าเดียวค่ะและให้เด็กๆนะคะก้มศีรษะลงไปให้นิ้วหัวแม่มือนะคะชนกับสันจมูกของเด็กๆไม่ต้องแบมือนะคะให้เด็กๆค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นค่ะและนั่งในท่าเดิมให้เรียบร้อยผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆกราบผู้ใหญ่อีกหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆนั่งพับเพียบแล้วค่อยๆนำมือสองข้างลงเลยให้เด็กๆค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฝึกการปฏิบัติการกราบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อสักครู่เด็กๆได้ฝึกการกราบไหว้ผู้ใหญ่ไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่นะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูฟังว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ไปในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: วันแม่ค่ะ
0: หนูเรียนรู้ในหน่วยวันแม่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่ครูหญิงฝึกหนูปฏิบัติฝึกหนูทำอะไรคะ
1: กราบผู้ใหญ
0: ่การกราบผู้ใหญ่แล้วการกราบผู้ใหญ่เราต้องแบมือไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องแบเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ไปในวันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
3: เรียนวันแม
0: ่หน่วยวันแม่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างว่าการที่เราปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่เราสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อะไรได้บ้างคะ
3: ไหว
0: ้วันนี้หนูได้ฝึกการกราบไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วถ้าหนูจะต้องปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่หนูสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
3: อ
0: ่
3: านหนังสืออ
0: ่านหนังสือหรือว่าตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าหนูมาโรงเรียนหนูก็จะต้องตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูและเชื่อพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะต้องปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่โดยการมาโรงเรียนและตั้งใจเรียนได้นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเด็กผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: บาซิดครับ
0: ชื่อน้องบาซิดใช่ไหมคะน้องบาซิดค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
4: หน่วยวันแม
0: ่หน่วยวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่คุณครูสอนหนูได้ทำอะไรบ้างคะหนูได้ฝึกอะไรบ้างคะที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี
4: ้กราบ
0: การกราบกราบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วการกราบผู้ใหญ่เด็กๆจะต้องแบมือไหมคะแบมือไหมคะ
4: ไม่ได้
0: ไม่แบมือค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะเรื่องการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่นะคะเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่ได้นะคะอย่างเช่นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆยังได้ฝึกการปฏิบัติการกราบผู้ใหญ่ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำมือขึ้นมาสองข้างเลยค่ะนิ้วหัวแม่มือกระดูกกระดิกนิ้วชี้กระดูกกระดิกนิ้วกลางกระดูกกระดิกนิ้วนางกระดูกกระดิกนิ้วก้อยกระดูกกระดิกอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆนิ้วหัวแม่มือกระดูกกระดิกนิ้วชี้กระดูกกระดิกนิ้วกลางกระดูกกระดิกนิ้วนางกระดูกกระดิกนิ้วก้อยกระดูกกระดิกให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักได้เลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นได้เลยนะคะและกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองเลยค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรานะคะนั่นคือกิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจร้อยหลอดนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะนี่คืออะไรคะคืออะไรคะเด็กๆเชือกนะคะและในปลายเชือกของคุณครูก็จะมีลูกปัดที่คุณครูผูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะลูกหลอดนะคะหลอดหลากหลายสีเลยนะคะแต่ว่าคุณครูนะคะได้ตัดหลอดเป็นขนาดสั้นไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงจะหยิบเชือกมา1เส้นนะคะเด็กๆลองสังเกตเชือกของคุณครูนะคะว่าในช่วงปลายเชือกคุณครูทำอะไรไว้คะครูหญิงจะผูกไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆร้อยนะคะหลอดของเราจะได้ไม่หลุดออกจากเชือกนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะก็จะผูกและมัดที่ปลายเชือกไว้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตการร้อยหลอดให้เด็กๆได้สังเกตเลยเด็กๆนะคะให้เด็กๆจับเชือกด้านบนในลักษณะแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นให้เด็กๆหยิบหลอดขึ้นมาและให้เด็กๆค่อยๆร้อยหลอดลงไปในเชือกของเราเด็กๆค่อยๆร้อยเข้าไปแบบนี้นะคะและเมื่อหลอดนะคะอยู่ในเชือกของเราแล้วเด็กๆก็ค่อยๆร้อยลงมาจนถึงปลายเชือกเลยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะจะร้อยหลอดให้เด็กๆดูอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆเลือกหลอดที่เด็กๆชอบหรือว่าสนใจได้เลยค่ะหลังจากนั้นจะให้เด็กๆค่อยๆร้อยลงไปในเชือกเมื่อเชือกของเราโผล่ขึ้นมาจากหลอดแล้วนะคะให้เด็กๆค่อยๆดึงขึ้นแล้วหลอดของเราก็จะมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะเมื่อได้เด็กร้อยลงไปแล้วนะคะหลอดของเราก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถร้อยหลอดให้เต็มความยาวของเชือกได้เลยนะคะแต่ครูหญิงนะคะจะมีหลอดที่คุณครูร้อยไว้เต็มความยาวของเชือกแล้วนะคะถ้าเด็กๆนะคะร้อยเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะเด็กๆอยากได้ไหมคะอยากได้นะคะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยหลอดเป็นสร้อยนั่นเองเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำผลงานกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
พร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้ครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะพร้อมทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะและแถวที่3ร้อยหลอดเด็กๆไปที่โต๊ะกิจกรรมร้อยหลอดเลยค่ะ

0: ค่อยๆดันเชือกขึ้นมาพอเจอเชือกแล้วหนูหยิบเชือกแล้วปล่อยลอดถูกต้องค่ะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วเราจะลูกสีแดงเลย
0: น้องอ้องฟองเปลี่ยนสีอื่นได้นะคะ

0: น้องสแตมน้องสแตมนำเชือกขึ้นมาลอยด้านบนแบบนี้นะคะนั่งลอยด้านบนลงเด็กๆกลุ่มนี้ทำอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้ำมันน้องมาสิปั้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นรถไฟ
0: ปั้นเป็นโลแล้วน้องออโต้ปั้นเป็นอะไรลูก
1: เป็นไฟ
0: สวยจังเลยน้องกวินปั้นเป็นอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นเป
0: ็
1: นบ
0: ้
1: าน
0: ปั้นเป็นบ้านแต่เด็กปั้นดินน้ำมันไปนะคะผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะน้องกีตาร์ปั้นอะไรคะลูกปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปพิซซ่า
0: เป็นรูปอะไรนะคะ
1: เป็นรูปพิซซ่า
0: สีอะไรคะที่หนูปั้นอยู่
1: สีม่วง
0: สีม่วง

ในเด็กกลุ่มนี้ทำอะไรคะวาดภาพสีเทียนน้องเกรซจับสีใหม่ดูจับสีอะไรคะต้อง

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องเกดวาดภาพอะไรคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะอาก้ามาฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ตาอาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมศิลปะอะไรบ้างคะ
1: ร้อยหลอด
0: หนูร้อยหลอดใช่ไหมคะหนูร้อยหลอดแล้วหนูทำอะไรอีกบ้างคะนอกจากร้อยหลอด
1: ดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันด้วยใช่ไหมคะแล้วหลอดที่หนูร้อยมีสีอะไรบ้างคะลองสังเกตสิคะมีสีอะไรบ้างลูก
1: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าและสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวแล้ววันนี้หนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
1: เป็นอาหาร
0: หนูร้อยหลอดเป็นอะไรลูกที่ใส่อยู่ในคอเลยเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ร้อยหลอด
0: เป็นสร้อยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมศิลปะอะไรบ้างคะ
2: ร้อยหลอดค่ะ
0: ร้อยหลอดแล้วหนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
2: สร้อยคอค่ะ
0: เป็นสร้อยคอสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้ง3กิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจ๊าบจ๊าบจ๊าบฉันชื่อนกกระจาบจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินไปจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพของเกมการศึกษาของคุณครูกันก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีภาพคุณแม่และมีภาพเด็กใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพคุณแม่กำลังนั่งอุ้มเด็กอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้เป็นภาพสีหรือว่าเป็นภาพเงาคะภาพสีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพแม่และลูกไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพหัวใจสีอะไรคะสีแดงถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพหัวใจไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาสังเกตภาพต่อไปเลยนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: พวงมาลัย
0: ถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพพวงมาลัยนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพพวงมาลัยไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ดอก
0: ไม้แล้วคือดอกอะไรคะ
1: ดอกมะล
0: ิถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็มีภาพดอกมะลิ1ช่อค่ะครูหญิงจะนำภาพดอกมะลิไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะดอกไม้ถูกต้องค่ะแต่ดอกไม้ในภาพนี้นะคะก็คือดอกมะลินะคะแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตลักษณะของภาพนี้จะแตกต่างจากดอกมะลิดอกที่แล้วนะคะครูหญิงจะนำภาพดอกมะลิไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปเลยค่ะคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพดอกมะลิสีขาวที่มีดอกเดียวนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพดอกมะลิ1ดอกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพต่อไปเลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเงาแต่ครูหญิงจะให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะของรูปภาพนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาภาพเงาภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะเป็นแม่กับลูกใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเงาภาพนี้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะ

ใช่ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเงารูปหัวใจนะคะครูหญิงจะนำภาพเงารูปหัวใจไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงก็ได้กระจายภาพทั้งหมดแล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นจะมีทั้งภาพที่เป็นสีและภาพเงานะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกนะคะครูหญิงจะขอเลือกเป็นภาพแม่กับลูกครูหญิงจะหยิบภาพที่มีสีก่อนนะคะคือภาพแม่กับลูกครูหญิงจะนำมาวางด้านบนต่อไปนะคะครูหญิงจะหาภาพเงาที่เป็นภาพแม่กับลูกเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเงาของแม่กับลูกมาวางชิดติดกันเลยเด็กๆลองสังเกตลักษณะของรูปภาพเหมือนกันไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนนะคะมาสาธิตเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะที่เป็นภาพสีวางชิดติดกันได้ไหมคะต่อไปน้องยาลินดาหาภาพที่เป็นภาพเงาค่ะจับคู่ได้เลยได้ไหมคะคุณครูช่วยชิดติดกันถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะครูหญิงนะคะก็ได้สาธิตเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพกับเงาแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเกมการศึกษาหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

ค่ะสังเกตภาพที่คะให้เด็กๆนำภาพสีมาวางก่อนเลย

สีด้านไหนคะน้องมาซื้อน้ำผ้าให้เรามาจับเธอเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆลองสังเกตภาพสิคะว่ามีภาพอะไรอีกบ้างน้องหมุยมุ้ยช่วยผู้หญิงหาภาพหน่อยค่ะน้องหมุยมุ้ยจะนำภาพไหนมาวางลองหาภาพ

าพอะไรอยู่คะหัวใจมาวางได้เลยค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์ชื่อผู้หญิงหาภาพสิคะเจอภาพไหนบ้าง

ที่เด็กๆจับคู่ภาพกับเงาคือภาพอะไรคะพวงมาลัยภาพที่สองคือภาพอะไรคะแม่กับลูกใช่ไหมคะและภาพที่สามคือภาพอะไรคะดอกมะลิภาพที่สี่คือภาพอะไรคะหัวใจและภาพที่ห้าคือภาพอะไรคะดอกมะลิหนึ่งดอกและภาพที่หกคือภาพ

0: ล่นเกมอะไรคะจับคู่ภาพกับเงาอ๋อได้จับคู่ภาพกระต่ายแล้วใช่ไหมแต่ลองสังเกตสิคะว่ากระต่ายหันถูกทางหรือเปล่าลูก
1: ไม่ถ
0: ู
1: ก
0: ใช่ไหมคะน้องใหม่ลองช่วยหันด้านไหนลองสังเกตสิคะว่าคุณแม่หันไปทางไหนแมวกับลูกแมว
1: ลูกแมวก็หัน
0: แล้วออโต้ขาช่วยคุณครูจับคู่ภาพแม่ลูกสัตว์หน่อยลูกภาพนี้เหมือนคือลูกลิงใช่ไหมคะแล้วแม่ลิงอยู่ที่ใครคะแม่ลิงอยู่ที่ฟางนำแม่ลิงมาวางได้เลยเปล่าหรือเปล่าหันไม่ถูกแล้วต้องทำยังไงคะหันด้านไหนลูกถูกหรือเปล่าลิงต้องหันขึ้นนะติดกันเลยค่ะถูกต้องและภาพต่อไปที่เด็กจะจับคู่คือภาพอะไรคะแม่อยู่ฝั่งไหนลูกภาพสัตว์แม่อยู่ฝั่งไหนภาพสัตว์ลูกอยู่ไหนคะอยู่ที่ใครภาพนี้วางเลยถูกต้องแล้วภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกวัวลูกวัวอยู่ไหนคะ
1: นี
0: ่นี่เราถูกแล้วลูกวัวหันข้างไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กจับคู่จับแม่ลูกภาพอะไรคะ
1: กระต
0: ่ายภาพที่2คือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: แมวและภาพที่3คือภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิงภาพที่4คือภาพอะไรคะ
1: วัว
0: กระบือหรือว่าควายใช่ไหมคะและภาพที่5คือภาพอะไรคะ
1: ว
0: ัวเก่งมากเลยๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเก็บเกมใส่ตะกร้าแล้วนำเกมไปเปลี่ยนนะคะ

0: ึงนี้เล่นเกมอะไรคะสังเกตรายละเอียดภาพใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตรายละเอียดภาพที่อยู่ด้านบนมีภาพอะไรบ้างคะหันด้านนี้หนูน้องแสตมป์มีภาพนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่มีมีไหมลูกลองสังเกตดิเรามีไหมไม่มีหรอกชั้นเราไม่มีอันนี้คือหน้าต่างค่ะมีคุณยายใช่ไหมคะต่อไปมีภาพอะไรอีกคะเด็กผู้หญิงนำมาวางได้เลยน้องสแตมน้องสแตมวางก่อน
1: ได
0: ้ไหมน้องยาลินดาเจอเด็กผู้หญิงนำมาวางเลยน้องยาลินดานำภาพเด็กผู้หญิงมาวางเลยค่ะแล้วสองภาพมีไหมคะไม่มีไม่มีเราวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกณฑ์การศึกษากันก่อนนะคะมีภาพอะไรคะคุณย่าหรือว่าคุณยายมีไหมคะมีแล้วภาพที่สองคือภาพอะไรหนูรูปอะไรครอบครัวใช่ไหมคะเป็นรูปครอบครัวแล้วภาพนี้ล่ะคะจานวางหนังสือถูกต้องค่ะและได้เป็นสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกคะ
1: ต้นไม้
0: ต้นไม้และได้เป็นสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกคะจานวางของเล่นและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะเด็กผู้หญิงถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะให้เด็กเก็บเกมใส่กระดาษได้เลยเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเก็บเกมใส่ตะกร้าเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปรับประทานอาหารนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

ยิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแ

0: ช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป
1: ์หูยหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่า

0: ลองใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึง
0: แล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็น เทปกั

0: าว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับอ๋อวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

0: จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงงชะงงงชะงงง
2: เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช่กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันคืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับ

0: จะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปุ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือนะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์ Inbox
0: เอาล่ะตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้าง

วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิวแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอาจให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: องที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดชทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบกโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันน
3: ี้สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบกันเออสองสามห้าป่าว
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเอ็นเทอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลยโอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาวไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกเร็วบวกกันไป3บวก3
3: หก
2: อุ้ยเฉียบโหนอันนี้
4: ขายที่ไหนเนี่ย
2: 10ลบ6 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ8
2: 8ครับ8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
2: ใส่รหัส
4: ขอฟ้าท
2: ำก่อนใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: 0จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ไป
2: แบบน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแผนด้วยไม่รู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาลุ้นไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
3: ได้
4: ไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้ว
2: เอานะครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venturesนะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีมสเกลเวนเจอร์น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยเสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
5: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็นเด็ก
5: ใจเย็นอยู่เหมือนกัน
2: ใจเย็นๆ
5: ใช
2: ่
5: ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรือไงฮะ
5: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
3: ไม่เขิน
2: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมีพี่หอยอย่างเงี้ยน่ารักดี

0: นะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
1: ครับ
2: ชนะครับ
3: ว้าว
0: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนักนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
4: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
5: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
0: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scavenger มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
6: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้นะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
5: เต็มร้อยครับ
0: เต็มร้อยนะน้องเดชอ่ะ
4: เต็มพันครับ
0: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี
4: ้
0: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจเกินร้อย
0: มั่นใจเกินร้อยสเกล
3: มั่นใจที่เต็ม200
0: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาล่ะครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
0: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
8: กดลง
0: เออลงช่วยกัน
8: โม่ละ
0: เฮ้ยมาแล้ว
4: ทำไม
0: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดากอนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
8: มันเกิดอะไร
0: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
8: จดถัดไป
0: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
4: ขึ้น
0: ทำให้ได้ฮะ
8: ลงขึ้นพอขึ้น
0: แล้วว
6: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่

ำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูก

0: นะครับ
1: ถีบ
0: เอ้ยใช้
2: กด
0: ได้เลย
3: เป็นไงบ้างลูก
2: ล
3: ง
2: เ
3: ฮ้ยเย็นมาก
0: เฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
4: ไปหาบ้าน
0: เฮ้ยได้ว่ะ
4: ดู
0: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
4: สายไฟไอ้ขวาขึ้น
0: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบวนการ
2: ตามที่
0: เอาแล้ว
4: ใช่
0: คุณพ่อโอเคไหม
4: โอเคครับ
0: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
5: ลูกเก่ง
0: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
5: พ่อมั่วไปหลาย
0: ทีด้วยเอาละฮะ
2: เอาละ
0: ครับไปเอาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรร้องไห้
4: ใจเย็นลูก
0: ใจเย็นลูก
4: ขวาขึ้น2ทีซ้าย2ที
2: ซ้าย
4: ขึ้น2ที
0: โอ้อันนี้มันการ
4: ขวาม
0: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นานะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
4: ใจเย็น
0: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะ
4: ขึ้น
0: ข
4: ึ้
0: นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นลง
4: ขวาสองที
0: ขึ้นซ้ายขวามาไหม
4: ขึ้นอีกทีนึง
2: ขึ้น
4: ขวาสองที
2: ขวาตื้อตื
0: ้อขึ้นไอ้ไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไป2ทีแล้วเป็นไงคุณพ
4: ่
0: อ
4: ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่นะเ
5: ฮ้ยไปต่อ
0: นะฮะตอนนี้
4: ใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
2: ขึ้น
0: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
2: ไม่ใช่
4: ไม่เป็นไรขึ้นขวา
0: ลงมานะ
2: เอาขึ้นได้
4: ขวาทีนึง
2: ขวาสองทีสามท
4: ีขวาอีกทีนึง
2: ขึ้น
4: สองที
2: ซ้ายสองที
4: แล้วซ้ายอีกทีนึงกด
0: ได้ไหมพ่อ
2: จะตายไหม
4: ตาย
0: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
4: ได้ไหมถูกไหม
0: วันนี้ไปอีกอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
4: โอเคผมต้องเก็บขึ้นหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นลูกศร
0: แบบขึ้นเส
4: ีย
0: งแบบขึ้นแต่อันนี้เป็นเงียบโอเคไหมล
2: ู
4: กเก็บเก็บไป
2: โอเค
0: เขาสอนโอเคไปแล้ว
6: เดี๋ยวสติแตก
0: เดี๋ยวสติแตกนี่ใช้แบบความนุ่มนวล
4: สำเร็จพาน
0: เฮ้ยได้เอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
4: ขึ้นหนึ่งที
2: ขึ้น
4: ขวาหนึ่งที
2: แล้วก็ขวา
0: เกมนี้เป็นการ
2: ไม่ใช่เก็บ
0: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
2: เก็บนิดนึงขึ้น
0: อะไรกันนะฮะ
2: ไม่ใช่ขวาขึ้นเก็บ
4: ขึ้น
2: ขึ้น
4: ซ้าย
0: ให้
2: เก็บ
0: พ่อแม่ได้มาทำ
4: ซ้ายทีนึง
0: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
5: เครียดอยู่
0: เครียดอะไรอ่ะพ่อ
5: เอ้าอีกแล้ว
0: โดนอีกแล้วเอาใหม่
5: ใจเย็นเล็กใจเล็กชีวิตเดียว
0: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
5: เล็กรอบ
0: นะลูกนะ
5: ใจเย็นเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะโอ้โหเริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
2: คือสูง
5: ไม่ลงขวาโอเค
6: เย็นๆไม่ต้อง
0: ได้อยู่
5: ไหมเริ่มนับหนึ่งใหม่ใครเหลือขั้นสุดท้ายลูก
0: เออเราเหลือ
5: ใจเย็น
0: ลูก
5: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูก
0: ใจเย็น
5: ดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
0: นี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นไม่ตรง
5: ไม่กดผิด
0: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
6: ลง
0: ลง
5: ตายแล้วชายนุ่น
6: ลงอ
5: ิน ไปกดเอง
0: ไม่เป็นไรครับ
5: ซ้ายลงซ้าย
2: แล้วขึ้นนะ
5: กดถูกแล้ว
0: ถูกแล้วเสร็จแล้วคนหน้าก
5: ดผิดอีกแล้ว
2: ป๊าป๊าไม่ต้องเล่น
0: ใจเย็นไอ้หนูไอ้ไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออได้ไหมลูก
5: เอาใหม่ใจเย็นลูกซ้ายลง
6: ขึ้น
5: ซ้ายบ้านโอเค
0: ไปใจเย็น
5: ลูก
0: ใจเย็นลูกไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดไม
5: ่
0: มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
5: โอเคใจเย็น
6: แล้วก็ไปทาง
5: นี้ดูดีไปบ้านใจเย็นก่อนขวา
2: ขึ้น
5: ซ้ายสองที
0: นั่นแหละความสามัคคี
5: ขึ้นขวาทีนึง
0: เกมนี้ต้องทำเป็นทีม
5: นะ
0: บอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
5: ยากจัง
0: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วเอาละครับทำต่อไป
5: ทำต่อไป
0: ทำต่อไป
5: ทำต่อไป
1: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่าน

0: ก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
1: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: น่ารักมากพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
1: เอาละถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหมไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
4: ขึ้นไป
1: ครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราเย่เลยนะถ้าได้เราเย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
5: เร็ว
1: มานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสักทีเลยเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีคือพลังนะเอาละครับตอนนี้เอาละครับเกมเต็มไปแล้วนะเอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
5: อันนี้ก็
1: ตรงนี้แหละ
5: นี่ก็ได้
1: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
3: จริงครับ
6: เฮ้ยเร็วเอาน้อง
1: เฮ้ยเอามาตอนนี้สเกลเร็ว
6: ถึงไหนแล้ว
1: ลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมหยุดเวลานะฮะ
4: โอเค
1: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
3: โอเคครับ
1: ดีไหม
3: สามัคคีกันดี
1: สามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะโดนยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
7: แบบ
4: ตื่นเต้นครับ
7: ตื่นเต้นและใจเย็น
1: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดาก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่ครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็น โลเกียรติคุณนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อยยังตื่นเต้นอยู
4: ่ใช่ค่ะ
1: ใจเย็น
4: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
1: ลูกจะเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
7: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
7: ่สนุกครับ
1: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
7: คุณแม่อยู่ครับ
1: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
7: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
1: อ๋อดีอันนี้เลือกคุณแม่ไว้เลือกคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอร์ดนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอร์ดครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
2: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
1: ครับ
2: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
1: ชนะแพ้บ้างได้
2: ใช่
1: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดราก้อนบอร์ดครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่เขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
4: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
1: ครับผมนะก็อยู่เขาเยอะ
4: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
2: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมก็ผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
1: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
2: เรียกคือลูกเรียกแบบไปดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับว่าเราไม่มีเวลาให
1: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องดีเอลทีวี 10 ถึงช่องดีเอลทีวี 12

0: เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: ให้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอ่ะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสัก2ทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: แค่นี้พอใจแล้วลูกค่ะไอทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนี่ไงที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะว่าอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมพี่อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่นะมีความสุข

0: ยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้

0: แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว C พอลูกอ้าปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้ง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดเขาจุก4ช้อนชาแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
1: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

แต่เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างนึงคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: แม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูดจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมรันนมหดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่า1คุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงคะ
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: การด
0: ู
1: ดต่อคร
0: ั้
1: ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้น

ขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: แม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะ
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องอะไรในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเราสึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดว่าหมอรุธมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
2: อันนี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินเหมือนนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
3: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
3: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
0: าช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นก็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี่ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างเลยให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะอีกครั้งได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะเป็นรายการสดนะคะและเรามีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันที่จะมาตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจแล้วอยากรู้นะคะวันนี้มีคำตอบรออยู่อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกท่านอาจารย์หมอทูค่ะอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์หมอโสนะคะยังคงเป็นเรื่องฮอตหลายคนสนใจเยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากในช่วงนี้ตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวถามอาจารย์หมอโสได้แล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้ออื่นๆส่วนอาจารย์หมอทูนะคะอาจารย์หายหน้าหายตาไป2ปีวันนี้กลับมาแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องตาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ทำเรื่องกระจกตาเป็นหลักครับ
0: กระจกตาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่แล้วมีคำถามวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดช่องทางแรกที่คุณผู้ชมจะถามคำถามกับอาจารย์ได้นะคะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะให้กับอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะแล้วก็มีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมนะคะขอข้อมูลที่เป็นคีย์หลักๆตามนี้เพื่อที่ว่าคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีคำถามที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะแล้วก็รอคำตอบอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในแฟนเพจในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเรื่องตาพอดีแล้วรอคำตอบอยู่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณกบนะคะคุณกบบอกว่าอายุ53ปีนะคะบอกว่าเห็นแสงที่ปลายหางตาไปเลเซอร์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่หายนะคะต้องทำอย่างไรมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอาจารย์คะแสงที่ปลายหางตามันคือแสงอะไรยังไงคะ
2: อ๋อครับก็จากที่ดูของคุณกบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาที่มีรอยฉีกขาดก็เกิดจากจอประสาทตามันมีแรงดึงนะครับก็เลยทำให้มีเห็นแสงเหมือนจอประสาทตามันถูกดึงทำให้มีเห็นแสงเหมือนแสงแฟลชชิ่ง
0: คร
2: ับเหมือนเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติได้รับการยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอตาที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงเลเซอร์ล้อมรอบรูที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องแสงแฟลชที่ยังเกิดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรละนะครับเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการสักประมาณ 6-8 สัปดาห
0: ์
2: อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองครับ
0: ค่ะมันหมายถึงว่าไอ้แสงนี้มันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันไปแล้วคะอาจารย์
2: มันจะหายไปครับส่วนมากแสงที่เป็นลักษณะแสงแฟลชจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าอาการที่ยังคงอยู่อาจจะเป็นลักษณะของจุดลอยๆมากกว่าครับอาจจะยังเห็นจุดลอยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้สังเกตตัวเองครับถ้ายังมีแสงแฟลชอยู่เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจุดลอยๆมันมากขึ้นฉับพลันขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นจากเห็นจุด2จุดกลายเป็น20 30จุดนะครับหรือว่าอาการตามัวมากขึ้นอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับ
0: นะคร
2: ับแต่ถ้ามีลักษณะเห็นแค่แสงแฟลชเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณธนารีนะคะคุณธนารีถามมาอันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันคุณธนารีอายุ64ปีแล้วนะคะบอกว่าอยากทราบว่าอาการตาแดงนะคะที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19เราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรบ้างจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์โสไหมคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทูตอบดีคะถ้าเป็นตาแดงของการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์
1: มันก็คือเหมือนการติดเชื้อทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรจำเพาะค่
0: ะ
1: ก
0: ็
1: คงจะบอกยาก
0: ค่ะหมายถึงว่าเราจะสังเกตได้ว่าตาดวงตาเราจะเป็นสีแดงๆ
1: ก็เหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปไวรัสตัวอื่นก็จริงๆก็สามารถทำให้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าอาจารย์ภาษาไทยเยื่อบุตาเนาะเยื่อบุตาขาวไอ้เราก็จะมีความรู้สึกมีแดงๆได
0: ้
2: จริงครับจริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ช่วงนึงเหมือนกันครับเรื่องตาแดงก็คือถามว่าจริง ตอนนี้คนไข้ที่ walk in มาตาแดงบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะ

0: ทีนี้ข้อมูลที่เรารู
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่เราบอกก็คือคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วมีตาแดงเนี่ยจริงๆprevalence มันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่รีพอร์ตก็มีสักประมาณ 1-10% ไม่เกิน 10% ครับแต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่คนไข้ที่ walk in มาแล้วเป็นตาแดงเนี่ยจริงๆเชื้อในตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแดงมักมีอาการทางโรคมากกว่าอยู่ละนะครับคือส่วนใหญ่เป็นคนไข้หนักอยู่ละนะครับเพราะนั้นคนไข้ที่ walk in มาตาแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ต้องกลัวมากยกเว้นคนที่มีตาแดงแล้วมีประวัติเสี่ยงซึ่งเราสกรีนอยู่ละเช่นพวกไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดอันนี้เราต้องระวังเราอาจจะต้องแยกคนไข้ว่ากลุ่มคนไข้ตาแดงพวกนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเป็นลักษณะคนไข้ที่เป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคนศึกษาที่สเปนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้ตาแดงแบบไหนที่เป็นอะดีโนไวรัสปกติหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสคือคนไข้ที่เป็นตาแดงตามฤดูกาลมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหน่อยครับจริงๆเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตาแดงในโรคโควิดเนี่ยยังไม่มากพอก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ตาแดงจากเชื้อไวรัสทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการมากส่วนใหญ่พวกนี้จะมีขี้ตาเยอะมีตาแดงเยอะมีดีชาร์จเยอะแต่กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยก็จะมีอาการตาแดงเนี่ยไม่เด่นมากนะ
2: ครับแล้วก็ไม่ได้ 100%
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นจริงๆก็อยากจะเน้นเหมือนอาจารย์ก็คืออยากให้ดูเรื่องของอาการอื่นร่วมแล้วก็ดูความเสี่ยงของเราเองแต่ว่าโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็บอกไม่ได้ละเพราะมันบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่นั้นจริงแต่เกินตอนนี้มันกลายเป็นสัมผัสผู้ที่ไปอีกทีหนึ่งเพราะนั้นความเสี่ยงอาจจะดูได้น้อยลงแต่ก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
1: คือ
2: ถ้าโอกาสที่ตาแดงอย่างเดียวเลยแล้วเป็นโควิดจริงๆค่อนข้างน้อย
1: เดี๋ยวตอนนี้หลายคนนะคะอาจารย์ชอบหยิบกระจกมาแล้วมาดูตาตาแดงหรือยังติดหรือยังทีนี้อาการเด่นๆอาจารย์โสค่ะถ้าในเมืองไทยเราสายพันธุ์ล่าสุดที่ติดกันเนี่ยอาการเด่นๆโดยส่วนใหญ่
2: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ก็เจอไข้ที่สูงขึ้นแล้วก็เจอปวดเมื่อยตามตัวเยอะขึ้นแล้วก็เจอว่าปอดอักเสบมาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าอาการเดิมที่เรารู้กันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดี
2: ก็จะมีเพิ่มมาเรื่องตาแดงเพิ่มเรื่องของผื่นนะคะถามว่าผื่นเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็มีเรื่องไถ่เหลวที่เพิ่มเข้ามา3อาการที่เพิ่มมาจากการรายงานครั้งก่อนๆแต่ว่าอาการเดิมครั้งก่อนๆที่เคยเจอก็ยังเจอได้อยู่นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลบ้างตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง True 42นะคะหรือว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะก็สามารถถามคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะ023547105วันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมาแล้วมีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะมีคำถามจากคุณรัตนาวลีบอกว่าตาเป็นต้อหินนะคะมีอาการตาแดงและแสบต้องทำยังไงคะตอนนี้หาหมอนะคะแล้วก็บอกว่าหยอดตาทั้งเช้าและเย็นค่ะ
0: ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มโรคที่เป็นอาการต้อหินเนี่ยจริงๆสาเหตุของตาแดงจากต้อหินเนี่ยจริงๆส่วนมากจะเกิดจากยาหยอด
1: ค่ะ
0: จริงกลุ่มยาหยอดต้อหินหลักๆมันมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม
1: ค่ะ
0: จริงๆยาทุกกลุ่มเนี่ยมันมี side effect นะครับคือยาต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยจะหยอดและส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการแสบตาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีอาการตาแดงขึ้นก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรีวิวว่าเอ๊ะยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาอะไร
1: ครับ
0: แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลุ่มที่มันอาจจะมีตัวลักษณะของ side effect เรื่องทำให้เขาเคืองตาแดงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเคยใช้
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากยาหยอดเนี่ยนะครับอาจจะต้องซักดีๆแล้วก็ไปหาคุณหมอตาที่ดูแลแล้วก็ปรึกษาเขาว่าต้องเปลี่ยนลักษณะยาหยอดตาที่ใช้หรือเปล่า
1: คือยาหยอดตาจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสำหรับต้อหินครับมี4ประเภทด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับคนเลยครับบางคนใช้ตัวนี้ดีไม่แดงไม่เคืองบางคนใช้อีกตัวนึงดีกว่าอะไรเง
1: ี้
0: ยเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายา A จะดีกว่ายา B ม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับคนใดคนแล้วแต่คน
2: ต้องลองใช้ป่ะคะอาจารย์ต้องลองใช้ไปก่อน
0: ใช่ครับต้องลอง
2: หรือถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบนึง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าทุกตัวไม่ดีอาจจะต้องพอสไปช่วงนึงอาจจะหยุดยาหยอดไปช่วงนึงอาจจะต้องคอนโทรลด้วยยากินไปก่อน
1: ค่ะคำถามคือว่าอย่างคุณรัตนาวลีเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทีเนี้ยพอหยอดตาแล้วแสบไปซื้อยาจากร้านขายยาเองได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปพบคุณหมอตา
0: ผมคิด

0: ว่าควรไปหาคุณหมอตาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันแดงจากอะไรนะครับบางทีไปร้านขายยาอาจจะได้ยาซึ่งรักษาอาการมาตาแดงหายจริงแต่ว่าถ้ายังหยอดยาตัวเดิมอยู่อาการมันก็ไม่หายขาดไปนะคร
1: ับ ค่ะดังนั้นเนี้ยคุณรัตนาวรีไปพบคุณหมอนะคะที่จ่ายยามาแล้วบอกว่าใช้ยาตัวเนี้ยยาหยอดตัวนี้แล้วแสบนะคะคุณหมอจะได้มีการปรับเปลี่ยนยาให้นะคะวันนี้มีส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอของเราเยอะเลยนะคะ

0: ะคุณนนท์ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณนนท์บอกว่าอายุ35ปีนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแต่จะทำเลสิกเนี่ยจะต้องเลิกใส่คอนแทคเลนส์นานแค่ไหนถึงจะทำได
1: ้ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคอนเซปต์ของว่าทำไมเราต้องออฟคอนแทคเลนส์ก่อนที่เราจะมาทำเลสิก
0: ครับ
1: จริงคอนแทคเลนส์เนี่ยคอนเซปต์คือเวลาเราใส่เนี่ยกระจกตารูปร่างกระจกตามันจะเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: คอนแทคเลนส์มีชนิด2แบบก็คือชนิดซอฟต์เลนส์ก็คือที่เราใส่ทั่วๆไปกับชนิดฮาร์ดเลนส์นะครับซึ่งชนิดฮาร์ดเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างมากกว่าชนิดซอฟต์เลนส
2: ์ครับแล้วแบบแข็งกับแบบอ่อนมันใช้ต่างกันไงคะ
1: แบบ
2: มันจะมีอันนึงแบบเปลี่ยนทุกวัน
0: อันนี้เป็นคนต้องเปลี่ยนทุกวันมันมี2 อย่างอาจารย์มันจะมีแบบที่แฟชั่นใส่การเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใส่ได้แบบเดือนนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งใช่ไหมคะอาจารย์แข็งไหม
1: จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆซอฟต์เลนส์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันก็จะมีซอฟต์เลนส์แบบ one day ก็คือใช้แล้วทิ้ง
2: มีแบบวันเดียวก็มี
1: แล้วก็ซอฟต์เลนส์แบบ two week สอย3สัปดาห
0: ์ระยะสั้น
1: เดือนแต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นซอฟต์เลนส์หมด
2: แบบนิ่ม
1: ใช่เป็นแบบนี้
2: แต่วันเดียวก็มีหลายนานเป็นเดือนก็มี
1: ใช่ครับ
2: มีทั้ง2แบบค่ะแล้วถ้าแบบแข็งแล้วมันใช้ทำไมต้องใช้มีแข็งมีอ่อนนะจ๊ะมันต่างมันข้อดีข้อเสียไงคะ
1: แบบแข็งนี่ก็คือจริงๆถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อยใช้ละนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายนะคร
0: ับ
1: แต่ข้อดีคือในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงเยอะๆหรือเป็นโรคบางโรคเช่นกลุ่มโรคกระจกตาโก่งอยู่ไว้เช่นเคราโตโคนะ
2: บางคนที่จะเหมาะกับแข็ง
1: ใช่
2: แต่ถ้าคนทั่วไปจริงๆอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
1: เขาใช้ซอฟเป็นหลักอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: นี้สำหรับคุณนนท์เนี่ยใช้ชนิดแข็งก็อาจจะเป็นคนที่สายตาเอียงเยอะหรือเปล่
0: า
1: ก็เลยต้องใช้ชนิดนี้นะครับหรือว่าจริงๆการดูแลถ้าดูแลชนิดแข็งดีเนี่ยจริงๆออกซิเจนการเชื่อมผ่านออกซิเจนเนี่ยชนิดแข็งดีกว่าซอฟเลนนะครับทีนี้เขาถึงคำถามเขานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยจริงๆหลักการคือมันกดกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเพื่อจะมาเวิร์กอัพเพื่อจะทำเลสิกเนี่ยจะต้องหยุดนานกว่าซอฟต์เลนส์อย่างซอฟต์เลนส์เนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุด 1-2 อาทิตย
0: ์
1: นะครับอย่างแข็งเราก็อาจจะให้หยุด 2-3 อาทิตย์นะครับเพื่อให้กระจกตามันกลับมารูปร่างเดิมนะครับเวลาเราตรวจคือเวลาเราทำในสิ่งเนี้ยเวลาเราแก้ไขหลักๆเราแก้ไขบริเวณกระจกตาเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เวลาเราเวิร์กอัพหรือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยมันแม่นขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหยุดชนิดแข็งแล
2: ้
1: วก็หยุดนานหน่อย
2: เล็กน้อย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้คนชอบถามมาบ่อยมากเลย2คำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเลสิกคือจะต้องทำอายุเท่าไหร่ดีสั้นแค่ไหนถึงจะทำเลสิกได
1: ้จริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องอายุเนี่ยจริงๆอายุในการทำเลสิกหลักๆเนี่ยคือเราคอนเซปต์คือเราต้องเวลาเราแก้เลสิกเนี่ยเราแก้ปัจจุบัน
0: ค
1: ือเราแก้สายตาตอนเนี้ยว่าคนไข้สายตาเนี้ยเรายิงที่เราวัดได
0: ้
1: ใช่ไหมฮะนี่คอนเซปต์ก็คืออายุเท่าไหร่ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อสายตามันนิ่งแล้วถูกไหมฮะนี้ถ้าสายตานิ่งเนี่ยตามสถิติเนี่ยจริงๆโดยมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่อายุมากกว่า13เนี่ยสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการทำเลสิกส่วนใหญ่แล้วแต่ศูนย์นะครับศูนย์ทำเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ18มากกว่า18นะครับหรือบางส่วนก็มากกว่า20
0: ะ
1: นะครับแต่โดยคอนเซปต์เลยคอนเซปต์คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีประวัติชัดเจนว่าสายตาเขานิ่ง 1-2 ปีแล้วเนี่ยจริงๆทำได้หมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนค่าสายตาว่าเอ๊ะสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้นะครับจริงเวลาเราจะทำเลสิกเรามี2องค์ประกอบคือค่าสายตากับเนื้อกระจกตาที่เรามีเป็นเบสไลน์ใช่มั้ยฮะนี้ถ้าเนื้อกระจกตาที่มีเป็นเบสไลน์หนาพอที่จะทำเลสิกได้เนี่ยแม้สายตาสั้นจะเยอะความหมายของการเยอะก็คือเยอะพอที่เลเซอร์ยิงได้ตามที่ไอตัวเครื่องมันแอปพูดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสายตาสั้นประมาณสัก10-12สั้น1,000-1,200อะไรเงี้ยไม่เกินก็แล้วแต่ยี่ห้อของเลเซอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาตรวจแหละครับว่าสั้นเท่านี้แล้วกระจกตาหนาเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณนนท์นะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งก็ต้องหยุดไปสัก3อาทิตย
1: ์
0: นะ3อาทิตย์เราก็ค่อยไปทำนะคะมาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะวันนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะเลยวันนี้อาจารย์หมอโสอยู่ตรงเลยค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าอยากขอความรู้อาจารย์หมอโสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าหากคนที่ติดเชื้อโควิดโดยไม่มีอาการจะสามารถหายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดไหมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นท็อปิกที่คุยกันเยอะมากนะคะจะบอกไม่มีอาการเอ๊ะเราเป็นหรือยังติดหรือยังเอ๊ะหรือเราหายไปแล้วด้วยนะคะ
2: จริงแล้วก็บอกว่าโควิดเนี่ยก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมเราอาจจะลืมชื่อเราเรียกโควิดจนซะติดปากแต่จริงๆโควิดคือเป็นชื่อโรคแต่ไวรัสจริงคือ SARS-CoV-2 นะซึ่งคือ

0: เป็นไวรัสที่ทําให้เกิดโควิดนี่แหละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไวรัสส่วนมากเลยก็คือเป็นแล้วหายเองไวรัสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมียารักษานะคะอย่างเช่นอย่างไข้หวัดใหญ่เนี้ยจริงๆหายเองได้แต่เพราะเรามียา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสบางตัวเนี่ยก็ไม่มีอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาก็ไม่มียารักษาเฉพาะนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าไวรัสโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็หายได้เองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามที่ถามว่าจริงแล้วถ้าสมมติว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่มีอาการหายเองได้ไหมได้นะคะแต่ถามว่าเราจะโชคดีที่หายเองไหมหรือเราจะโชคร้ายกลายเป็นคนที่ต่อไปเกิดมีอาการแล้วก็ต่อไปเกิดลงปอดหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถามว่าหายเองได้ไหมได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไปดูในการรักษาของตามที่แนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเองแล้วก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการเราไม่ให้ยาก็แปลว่าอะไรแปลว่าหายได้เองนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลถึงโรคที่อันตรายหรือว่าส่งผลที่จะเกิดปอดอักเสบ
1: ทีนี้อาจารย์คะมีคำถามชอบมีคนถามว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนติดสายพันธุ์ไหนแล้วมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยในโรงพยาบาลสนามอะไรเชื้อมันจะข้ามสายพันธุ์ไหมมันจะทำใหกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: คือจริงแล้วถ้าโดยหลักการก็คือถ้าทุกคนเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยพอเราติดเชื้อแล้วเราก็จะมีภูมิของสายพันธุ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะติดเชื้อซ้ําซ้อนในสายพันธุ์เดิมแต่ประเด็นก็คือการไปอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่แน
1: ่
0: ที่เราอาจจะมีสายพันธุ์เดิมอยู่ถ้ามีสายพันธุ์แรกอยู่อาจจะรับสายพันธุ์ที่2มาก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
1: อย่างเวลาที่เราตรวจโควิดเราทราบเลยไหมคะอาจารย์ว่านั่นคือสายพันธุ์อะไร
0: ต้องตรวจวิธีพิเศษค่ะคือตรวจวิธีทั่วไปที่เราบอกว่าไปแยงจมูกไปสวอปเนี่ยคือรู้ได้แค่ว่ามีเชื้อมีสารพันธุกรรมอยู่หรือไม่มีแต่ถ้าจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรต้องไปตรวจพิเศษซึ่งมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นการวิจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าทางโรงเรียนแพทย์บางที่ก็มีการเก็บข้อมูลไปเบื้องต้นและว่าแต่เราคงไม่ได้ทำทุกคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรายเราคงทำไม่ไหวคงอาจจะเป็นแบบสุ่มหรือว่าทำเป็นการวิจัยเฉพาะส่วนว่าอย่างที่เราก็ได้ยินว่าบางที่บอกตอนนี้สายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาไม่เรียกประเทศนะมันดูเหมือนเป็นการตีตราว่าเป็นของประเทศนั้นเขาจะให้เรียกว่าเป็น B1117 อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันกลายเป็น B117 เยอะมากนะคะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยเพราะนั้นอยากจะรู้สายพันธุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษ
1: นะอันนี้ถามได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณถามเรื่องโควิดจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์โสก็จะอยู่กับเรื่องของโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นคำถามจากคุณน้ำผึ้งน้ำหนัก48สูง148คุณน้ำผึ้งบอกว่าเป็นโรค PR และเป็นต้อกระจกมีโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก่อนอื่นโรค PR มันคือโรคอะไรคะอาจารย์
2: เข้าใจว่าน่าจะเป็น RP มากกว่านะครับสลับกันหรือเปล่า
1: สลับกันหรือเปล่านะแล้วเป็นต้อกระจกด้วยมีโอกาสที่เลนเทียม
0: โรคทางตาใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: ก็คืออะไรนะ
2: เรตินาติดพิกเมนโตซ่าครับเป็นโรคกระจกตาเสื่อมแบบเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบหนึ่ง
0: น่าจะเป็น RP เน
2: า
0: ะ
2: RP มากกว่า
1: ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็คือกระจกตาเสื่อมเหรอคะอาจารย์
2: จอประสาทตา
1: จอประสาทตาเสื่อมแล้วมันจะส่งผลต่อเลนเทียมที่จะหลุดไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกด้วย
2: จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
1: ค่ะ
2: จริงถามว่าโรค RP มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต้อกระจกนิดหน่อยคือจะเป็นต้อกระจกชนิดที่ถุงด้านหลังเป็นขุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: นี่ถามว่าโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก็คือความหมายก็คือทำต้อกระจกไปแล้วถ
1: ู
2: กไหมคร
1: ับ
2: แล้วใส่เลนเทียมไปแล้วแล้วกว่าที่จะเลนเทียมจะหลุดง่ายกว่าคนทั่วไปไหมจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ68ปีน้ำหนักคือ63นะคะสูงคือ169สามีเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าค่าตับ SGPT ALT อยู่ที่40ถือว่าผิดปกติไหมคะและการที่ค่าตับผิดปกติเกิดจากอะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ
0: อันนี้ค่าที่ให้มาจริงๆถ้า40ก็ปกตินะคะจริงๆแล้วต้องดูค่าปกติที่ให้มาเขาจะวงเล็บข้างหลังของแต่ละสถานที่เพราะบางทีแลบแต่ละยี่ห้อหรือวิธีการเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีค่าปกติไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ถ้า40นะน่าจะปกติเพราะอย่างที่รามาเราตัด55เนี่ยมันถ้า40ก็ปกติบางที่อาจจะตัด50อะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันเขียนเลขอะไรแต่ถ้า40ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะปกติเพราะฉะนั้นถามว่าค่าตับที่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เอาที่เจอบ่อยๆ4-5อันแรกละกันนะคะ1ก็คือแอลกอฮอล
1: ์ค่ะ
0: นะคะดื่มไหมดื่มเยอะไหมอันนี้ถ้าดื่มเยอะก็ต้องลดแน่นอนนะคะอันที่2ยา

0: งหลายไม่ว่าจะเป็นยาที่บางทีคุณหมอสั่งให้เองแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดค่าตับอักเสบได้จากยานะหรือบางทีไม่ใช่ยาที่คุณหมอสั่งเราไปซื้อมากินเองรวมถึงสมุนไพรอาหารเสริมยาต้มยาหม้อทั้งหลายอันนี้ก็มีค่าตับที่ขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องเช็คยาทั้งหมดที่เราได้รับมาคือถ้าคุณหมอสั่งก็เช็คถ้าเราซื้อเองก็ต้องหยุดไหมนะคะรวมถึงสมุนไพรนี่ก็เคยเจอนะคะว่าทำให้ค่าตับขึ้นได้นะคะอันต่อมาที่บ้านเรายังเจออยู่คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังได้ก็คือจะเป็น B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องโดนเจาะเลือดดูอันนี้จะรู้ได้ไงต้องเช็คเลือด
1: ค่ะ
0: ว่าเรามีพาหะหรือว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่หรือเปล่านะคะอีกอันนึงข้อ4อันที่ก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหนักเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะ
1: น้ำหนักอยู่ที่63สู่169ค่ะ
0: อันนี้ดูน่าจะโอเคอยู่ผู้ชายนะคะ
1: ผู้ชายค่ะ
0: อีกคนนึงถ้าคนที่เราอาจจะได้ยินที่อ้วนๆมากๆออกกำลังกายไม่ออกไขมันในเลือดก็สูงเนี่ยมันจะมีภาวะไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ก็จะทำให้มีค่าตับที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอันตรายอะไรมันตอนนี้แต่ถ้าไขมันมันมาเกาะตับหรือสะสมในตับเรานานๆเนี่ยในอนาคตเช่น10ปี15ปีกลายเป็นตับแข็งได
1: ้ ค
0: ือไม่ได้กินเหล้าแต่ตับแข็งได้เหมือนกินเหล้า
1: ค่ะ
0: นั้นก็หลักๆก็ 4-5 อย่างนี้นะคะถ้าค่าตับขึ้นก็ลองตรวจสอบดูว่าเรามีเบื้องต้นแบบนี้หรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอนนท์ถามเรื่องโควิดมานะคะคุณอนนท์บอกว่ามีหลายคำถามเลย3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะของคุณอนนท์คือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1และส่วนที่2หรือว่าเข็มที่2หรือไม
0: ่ค่ะเอาก่อนเลยนะ
1: เอาก่อนแล้ว
0: ค่ะก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่านะคะนี่จะขอตอบว่าจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ย เรามีภูมิต้านทานขึ้นก็จริงแต่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานอันนี้มันอยู่กับเราไม่นานนะคะ บางการศึกษาก็บอกว่าอยู่แค่3เดือนเองก็ลงแล้วนะคะบางการศึกษาก็อยู่สัก6เดือนก็ลงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยอยู่ไม่นานน
1: ะคะ
0: แต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นแบบโหยลงปอดด้วยอันนี้จะอยู่นานหน่อยนะซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นลงปอดไม่อยากมีภูมินานๆด้วยวิธีนี้นะคะเพราะนั้นก็คือภูมิมันตกแน่นะคะเพราะนั้นเราแนะนำให้ฉีดแน่แต่ถามว่าฉีดเมื่อไหร่ดีหลังจากที่ถ้าเราเป็นโควิดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็อาจจะคือเราไม่ต้องรีบฉีดตอนนี้ถ้าเราเป็นนะคะก็อาจจะรอไปสัก6เดือนตัวเลขตอนนี้ที่3ถึง6เดือนนะในผู้เชี่ยวชาญว่าให้รอไปก่อนนะคะหรืออย่างบางทีอาจจะได้ยินข่าวเช่นคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่บอกว่าเนี่ยไปตรวจดูภูมิแล้วยังอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งบางคนเพราะคุณลิเดียเนี่ยลงปอดด้วย
1: ปีที่แล้วนะ
0: ใช่ประมาณถ้าเรามีความรุนแรงของโรคเนี่ยภูมิเราก็จะอยู่นานก็ตรงไปตรงมาว่าร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อที่มันเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก็สรุปว่า1แนะนำให้ฉีดนะคะ2ก็คือไม่ต้องรีบฉีดให้รอสักประมาณ6เดือน
1: ผ่านไปแล้วเราค่อยฉีด
0: ใช่
1: นะคะทีนี้คำถามที่2ก็เรื่องวัคซีนกันคือบอกว่าสมมติว่าฉีดไปเข็มที่1แล้วปรากฏว่าไปติดเชื้อโควิดถามว่าต้องฉีดเข็มที่2มั้ย
0: ก็จริงๆแนะนำว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อนะคะแสดงว่าเราก็ต้องฉีดให้ครบนะคะแต่ถ้าฉีดเข็มนึงแล้วเป็นเนี่ยก็อย่างที่ใช้หลักการแบบเมื่อกี้ก็หายไปก่อนแล้วก็เข็ม2ก็ค่อยมารอระยะเวลาอีกทีนึงนะคะก็คือยังไม่ต้องรีบฉีดเพราะเรายังมีภูมิอยู่นะคะ
1: อีกหนึ่งคำถามนะคะถามมารอบด้านมากเลยบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่1แล้วเข็มที่2แล้วบังเอิญติดเชื้ออีกเขารักษากันยังไงครับ
0: ก็รักษามันปกติค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้แตกต่าง
0: ใช่ก็จะเกณฑ์ปกติถ้ามีอาการเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าไวรัสไป
1: แต่ถ้าคนที่แบบได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วหมายถึงว่าการติดเชื้อมันจะรุนแรงน้อยกว่าเดิมนะคะ
0: ก็จากข้อมูลก็คือจากข้อมูลตอนนี้ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เรามีคือซิโนแวคแอสตราเนี่ยก็คือมันไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายการรุนแรงของโรคเพราะนั้นการเข้า ICU การเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นการติดเนี่ยก็ยังติดได้ถึงที่เราเห็นคำแนะนำทั้งหลายก็คือถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้ติดแต่ถ้าโอเคเผลอติดมาเราก็จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยลงแล้วก็ไม่เสียชีวิตค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะดังนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อย
0: จนกว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันติดได
1: ้
0: หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันฉีดไปแล้วไม่ติด 100% อ
1: ัน
0: เนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณปรีชานะคะคุณปรีชาอายุ67ปีหนัก59สูง

0: 63ค่ะคุณปรีชาบอกว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเคยผ่าต้อกระจกมาหลายปีแล้วบอกว่าเวลามองหน้าภาพจะเบลอเวลากระพริบตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาอยากทราบว่าอาการฝืดตาเกิดจากอะไรอาจจะเหมือนกับเหมือนน้ำตาแห้งไหมคะท่านไม่แน่ใจว่าคุณปรีชาจะหมายถึงอะไร
1: จริงๆก็โดยภาพรวมที่ประวัติทั้งหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตาแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆภาพเบลอเนี่ยจริงอยากถ้าละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องแยกนิดนึงครับว่าเป็นลักษณะของการเบลอตลอดเลยหรือเปล่า
0: ะ
1: นะครับหรือว่าเป็นเบลอแค่เวลากระพริบตาแล้วมันดีขึ้นไหมใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นคงอยู่ตลอดเช่นถุงหุ้มเลนขุ่นหรือว่าเลนมีปัญหาเคลื่อนไม่ว่าจะทำโพซิชันไหนมันก็จะเบลอตลอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของตาแห้งใช่ไหมครับมันก็จะมีการอาการเบลอเป็นพักๆมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างที่คุณปีชาบอกก็คือเวลากระพริบตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในลูกตาได้อะไรนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาก็มาตรวจนิดหน่อยก็ได้นะครับมาตรวจว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดย้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะไปโรงพยาบาลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วอาจารย์ตอบคำถามให้นะคะวันนี้มีคุณผู้ชมกดไลค์และกดแชร์รายการเยอะมากแล้วก็เข้ามาชมเยอะมากด้วยในแฟนเพจถามมานะคะบอกว่าคุณหนูแดงเคยผ่าตัดต้อกระจกครบปีแล้วคุณหมอนะคะนัด OCT แม็กบวกเหรอคะจะมันคืออะไรคะ
1: แม็กคูล่าแล้ว
0: ค่ะนะคะขยายม่านตา BE นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดควรไปตามนัดไหมนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปทำแบบนี้ควรจะต้องไปตามนัดหรือว่าควรจะเลื่อนดี
1: 1ปีแล้วค่ะ
2: ผ
0: ่านมาแล้ว1ปีครบปีแล้วค่ะ
1: จริงๆก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่านัดครบ1ปีแสดงว่าคุณหมอเขาน่าจะนัดห่างละแสดงว่ารอยโรคที่เป็นลักษณะพาโทโลจีที่มันเป็นลักษณะที่เร่งด่วนอ่ะคงไม่มีน
0: ะ
1: ครับทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราโฟลว์อัพคนไข้ที่ทำต้อกระจกครบ1ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้านัดห่างๆก็แสดงว่าส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะครับ
2: ถ้าสบายดีไม่ได้มีปัญหาทางตาเช่นตามัวตาเบลอภาพซ้อนอะไรก็เดินไปก่อนได
1: ้ใช่ใช่ครับคิดว่านะคร
0: ับ ค่ะแล้วการตรวจผ่าตัดต้อกระจกเราต้องไปตามตรวจทุกปีไหมคะอย่างคือพอหลายคนบอกว่าตรวจตาควรจะตรวจให้เหมือนกับตรวจสุขภาพที่แบบ1ปีต้องไปตรวจสักครั้งนึงตัวต้อกระจกหรือตัวตานี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมคะ
1: จริงๆถ้าลักษณะของต้อกระจกจริงเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาว่าจะเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะเหมือนรถนะครับเวลาเราเช็ครถเรายังเช็คทุกปีใช่ไหมคร
0: ับ
1: เราก็มาตรวจสุขภาพตาทุกปีเผื่อว่ามีโรคอื่นแต่อาจจะไม่ได้เช็คเรื่องต้อกระจกหรอกเพราะต้อกระจกผ่าเสร็จก็หายกันไปแต่ว่าอาจจะมีโรคอื่นได้เช่นโรคจอประสาทตาโรคกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคุณหมอเขาถึงนัดว่าปีละครั้งมาดูอะไรนะคร
0: ับไปที่คำถามจากคุณทิวรัตน์นะคะคุณทิวรัตน์บอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือ MCTD ไฮโปไทรอยด์แล้วก็มีสูงด้วยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่ได้ให้อายุหรือว่าเพศน้ำหนักส่วนสูงมาเลยค่ะอาจารย
2: ์ MCTD ก็คือ Mixed Cognitive Tissue Disease ก็เป็นโรคคล้ายๆกับว่าภูมิต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการกินยากดภูมินะคะแล้วก็ส่วนไทรอยกับความดันใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ความดันก็คือโดยหลักการก็คือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจกับโรคทางระบบประสาทเนี่ยให้รักษาโรคนั้นให้คงที่ก่อนนะคือโรคคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มยานะคะเพราะว่าประเด็นก็คือถ้ามีการปรับเพิ่มยาอยู่แสดงว่าโรคไม่คงที่เดี๋ยวพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแย่ลงเลยไม่รู้ว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเป็นเพราะคุณหมอปรับยาพอดีหรือยามันไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นโรคเดิมทั้งหลายที่ทุกท่านมีเนี่ยให้คงที่นะคะถ้าคงที่ไม่มีการปรับยาเส้นชักเดือน2เดือนไปแล้วคงที่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะส่วนในเรื่องของเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไทรงไทรอยเนี่ยรับได้อยู่แล้ว
0: รับยาได้
2: ก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้มิคคอนิทิฟทิชูดีซีสนะคะนิดนึงว่ากินยาอะไรอยู่กินยากดภูมิหรือเปล่านะคะเพราะอย่างช่วงที่แล้วเมื่อกี้ที่มีอาจารย์บรรณดาเป็นคุณหมอโรคภูมิแพ้โรคข้อมาออกเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องหยุดยาบางอย่างเพื่อคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้ ื่องจากกินยากดภูมิเยอ
0: ะ
2: ฉีดวัคซีนไปมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะไม่ได้มีผลเสียนะคะแต่ฉีดไปเหมือนจะฉีดฟรีเพราะว่าภูมิมันไม่ขึ้นก็อาจจะต้องมีการหยุดยากดภูมิสั้นๆซึ่งแม่อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูท่านเป็น

0: ตามอยู่ว่ากินยาเหล่านี้อยู่ต้องหยุดก่อนไหมยังไงหยุดนานเท่าไหร่นะคะมีประเด็นนี้ประเด็นเดียว
1: คือว่าต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนไหมคะ
0: อันดับแรกต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนอันดับ2คือมียากดภูมิไหมยากดภูมิยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรากินยากดภูมิที่กดมากๆเนี่ยคือฉีดวัคซีนไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอ่ะม
1: ัน
0: จะเสียเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องมีการหยุดสักอาทิตย์นึงไหมหรือเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คำถามจากคุณชุติมาอายุ70ปีค่ะหนัก55สูง150คุณชุติมาบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดแดงตีบเส้นเลือดขอดกระดูกสันหลังเทียมกระดูกสะโพกเทียมนะคะบอกว่าอายุเยอะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับช่วงเที่ยงคืนไปแล้วก่อนเที่ยงคืนจะมีเสมหะตลอดน่าจะเป็นทุกคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเสมหะจะหายไปทำให้นอนได้ตื่นช่วง 7-8 โมงเช้าอยากทราบว่าการกินยานอนหลับถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอไหม
0: จริงถามว่าถ้าเราบอกว่านอนหลับเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าการนอนเราเนี่ยก็คือดูว่าตื่นมาแล้วสดชื่นไหมต
1: ื่
0: นมาแล้วก็คือมันงงๆหรือมันเหม
1: ือ
0: นไม่ได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าตื่นมาแล้วสดชื่นถือว่าการนอนนั้นเพียงพอถ้านับจำนวนชั่วโมงอันนี้พออยู่แล้วนะ 7-8 ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นถ้าการจริงการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จริงๆแล้วทำได้ทั้งแบบไม่กินยาแล้วก็แบบกินยานะคะแต
1: ่
0: ถ
1: ้
0: าจำเป็นต้องกินยาทุกวันนะอย่าให้มาไม่งั้นเดี๋ยวจะติดนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะเราไม่ลองไม่กินยาได้ไหมหรือลองถอยดูเป็นเฉพาะเวลานอนไม่หลับหรือวันเว้นวันดูอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าหลับสบายดีตลอดทั้งช่วงตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะคะแล
1: ้
0: วก็ถ้า 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถ้าไม่กินยานอนห
0: ลับเนี่ย
1: จะปวดกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้แปลว่าต้องกลับ
0: ไปดูว่าทำไมยังปวดอยู่นะคะมีปัญหาอะไรจากการที่ผ่าตัดหรือเปล่าจะได้ไปแก้ตรงจุดนั้นคือพอใส่ยานอนหลับแล้วเหมือนเราเป็นปลายเหตุ
1: ค
0: ือมันปวดตั้งต้นแต่เราไปแก้ด้วยการกินยานอนหลับนะคะมันอาจจะต้องไปกลับไปหาคุณหมอคนที่ทำการผ่าตัดว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแล้วยังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ไปที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีสูง153หนัก56คุณเพนนีบอกว่ามีตามเนื้อตัวเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกด้วยบางวันรู้สึกเพลียๆอาการแบบนี้จะเข้าข่ายติดโควิดไหมคะ
0: ก็อันดับแรกเลยต้องดูแล้วลองคิดว่าเราเสี่ยงไหม
1: ไปถือว่าไป
0: ความเสี่ยง
1: ที่แบบมีผู้คนหนาแน่นมา
0: ใกล้ชิดกับผู้ที่คิดว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเธอถ้าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าอาการปวดเมื่อยเพลียๆเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่ส่วนใหญ่มักจะมีโอเคอาจจะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ช่วยถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไข้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเพลียเนี่ยมันก็เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เน้นย้ำเรื่องของอาการอื่นรวมถึงประวัติความเสี่ยงประเมินตัวเองเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างถามเรื่องตามมานะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง160หนัก53ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นต้อกระจกและต้อเนื้อที่ตาข้างขวานะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดต้อกระจกผมอยากทราบว่าการทำการผ่าตัดเนี่ยมันสามารถทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมครับหรือว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
2: ครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนอยากทำทีเดียวให้เสร็จ
1: ไปเลยทีเดียว
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้อเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: พอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีผลในแง่ของจะทำให้การวัดค่าเลนหลังทําต้อกระจกเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมีต้อเนื้ออาจจะดึงทําให้ลักษณะของตัวกระจกตามันมีลักษณะของกระจกตาเอียงน
1: ะ
2: ครับการใส่เลนเนี่ยก็อาจจะทําให้ความแม่นยําเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดีที่สุดจริงๆเนี่ยการทําต้อเนื้อก่อนนะครับเราทิ้งช่วงไปสัก 3-6 เดือนแล้วค่อยมาวัดค่าใหม
1: ่
2: เพื่อคำนวณเลนเพื่อจะใส่เลนเทียมแก้ไขหลังทำต้อกระจกเนี่ยจริงๆ accurate จะความแม่นยำจะมากกว่านะครับจริงๆโดยสรุปก็คือทำต้อเนื้อก่อนแล้วทิ้งช่วงอยู่ช่วงนึงแล้วค่อยทำต้อกระจกจะดีกว่า
1: ค่ะ
2: ยกเว้นว่าคนไข้ที่มีต้อเนื้อขนาดเล็กมากซึ่งคุณหมอตาดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าส่งผลต่อลักษณะของกระจกตาที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลังจากที่เราลอกต้อเนื้อออกไปอันนี้อาจจะทำร่วมกันได้ครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเหตุผลว่าจริงแล้วควรจะ

0: ทำห่างกันดีกว่านะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณกนิกานะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยนะคะคุณกนิกาอายุ77หนัก44สูง148นะคะคุณกนิกาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอยากเรียนถามว่าที่รามาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องลงทะเบียนที่ไหนยังไงไหมครับประกันสังคมมาตรา39ที่รามาหรือต้องลงทะเบียนคุณหมอพร้อมนะคะคุณหมอรามาน่ารักทุกท่านนะคะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนต้องยังไงตอนนี้หลายคนอาจารย์ขาเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องไปลงทะเบียนในหมอพร้อมใช่ไหมคะ
1: อันนั้นคือเพื่อติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนที่กระจายมาที่ทางรัฐบาลที่บดีเองเนี่ยส่วนหนึ่งช่วงแรกที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะเราก็กระจายให้บุคลากรก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการให้ประชาชนทั่วไปหรือให้ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของรัฐบาลที่บดีเนี่ยจะต้องติดตามข่าวอีกทีนึงนะคะว่าวัคซีนจะมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถกระจายให้ไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดตอนนี้บุคลากรเราก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึง
0: เนาะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะข้อมูลที่มีก็คือประชาชนโดยทั่วไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนที่หมอพร้อมได้นะคะไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาเหมือนจะมีข้อความส่งมาว่าเราไปฉีดได้ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่เรามาทุกคนเขาก็จะกระจายอย่างที่อาจารย์หมอสมบอกนะคะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณชายอายุ62ปีนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมครับฉีดที่ไหนครับฉีดได้เมื่อไหร่พี่ๆเพื่อนๆไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมาแล้วคุณสมชายอายุ62ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะ
1: ก็จริงๆก็ถือว่าผู้สูงอายุแล้วก็โรคร่วมที่บอกมาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรในการฉีดนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าโรคคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนยาก็สามารถฉีดได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ไหนก็ต้องติดตามข่าวว่าวัคซีนมันกระจายไปตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะได้วัคซีนไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเช่นช่วงที่แถวบางแคระบาดแถวฝั่งทนระบาดวัคซีนก็จะเทไปตรงโน้นอยู่ช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจต้องติดตามข่าวสารว่าวัคซีนจะไปตรงไหนแล้วเราสามารถลงทะเบียนแล้วไปฉีดตรงไหนได
0: ้นะคะ
1: ฉีดได้เมื่อไหร่คือเมื่อมีวัคซีนล่ะค่ะฉีดได้เมื่อนั้น
0: มีวัคซีนก็ฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์หมอสมว่าก็คือบอกว่าบางที่อ่ะเขาฉีดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือว่าเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะ
1: หรืออย่างตอนทองหล่อระบาดเราก็เห็นว่าหนุ่มสาวแถวนั้นก็ได้ฉีดเพราะนั้นมันก็ขึ้นกับว่าตรงนั้นมันพื้นที่มันมีความเสี่ยงอะไรมันจะเทไปตรงนั้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าวัคซีนมาทีละช่วงมันก็เลยมีปัญหาว่าการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง
0: ค่ะค่ะไปที่คุณย่าแฝดบ้างค่ะคุณย่าแฝดบอกว่าอายุ62ปีนะคะเป็นเพศหญิงค่ะเป็นนิ่วในไตขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยให้ยาลดความดันและรักษาต่อมลูกหมากโตมากินก่อนนอนช่วยได้ไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่ากลัวค่ะเป็นเพศหญิงแต่ก็อาจจะสงสัยว่าได้ยา
1: เอ๊ะทำไมมียาต่อมลูกหมาก
0: ใช่อาจจะเป็นยาลดความดัน
1: ใช่ก็คือมันเป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งบางทีอาจจะเห็นในฉลากหรือว่าเป็นยาต่อมลูกหมากที่อาจจะงงเอ๊ะทำไม
0: ตกใจคุณย่าแฝดบอกอุ๊ยตาแล้วเป็นผู้หญิงทำไมให้ยา
1: เป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งทีคุณหมอก็อาจจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในการลดความดันนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะคือถ้าใช้ตามขนาดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อันนี้หมายถึงว่ากังวลว่าทำไมใช้ยาต่อมลูกหมากมารักษาความดันใช่ไหมคะก็คือรักษาได้นะคะหมอก็ยังมีให้ยาความดันอันนี้ในผู้หญิงเลยนะคะคือถ้าในบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ความดันคุมยากหรือต้องใช้ยาความดันหลายตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในยาที่คุณหมอเลือกนะคะ
0: ดังนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่มีต่อมลูกหมากแต่ว่าคุณหมอให้ยามาก็มันลดความดันได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองด้วยนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยกักตัวมาแล้ว14วันแล้วผมก็ไม่มีอาการใดๆเพราะเคยไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยมากักตัวเองนะครับบอกว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมครับถ้ามันครบ14วันแล้วผมอายุ73สูง163หนัก68นะคะ
1: จริงๆการกักตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองด้วยบางทีก็คือแค่เข้าไปในพื้นที่เฉยๆคือไม่ได้เจอคนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นเคสยืนยันจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆถามว่าแค่เข้าไปในพื้นที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะคะเพราะนั้นในผู้ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยเราเรียกว่าเราอาจจะได้ยินเสียงต่ำเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงสูงก็คือจะหมายถึงว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยชัดเจนโดยเฉพาะใกล้กันน้อยกว่า1เมตร

0: ใส่หน้ากากอนามัยหรืออยู่ในพื้นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า15นาทีอันนี้เป็นต้นคืออันนี้เรียกเสี่ยงสูงที่เราได้ยินนะแต่ว่าเสี่ยงต่ำก็เช่นอาจจะไปแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าถ้าเสี่ยงต่ำเนี่ยแล้วเรากักไปแล้ว14วันเนี่ยจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะออกมานะคะ
1: เพราะว่าถ้ามีอาการมันต้องออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกเราเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าครึ่งโดยเฉลี่ย 50% ของระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันเพิ่งมาอาทิตย์แรกแหละนะเราต้องเห็นอาการแล้วแต่ถามว่ายาวได้สุดถึงเท่าไหร่จริงๆยาวกว่า14วันมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้ตัวเลข14วันนะคะเพราะนั้นคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยแล้ว
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกสิดิษฐ์บ้างนะคะบอกว่าผ่าต้อกระจกสำหรับคนที่กินแอสไพรินและยาลดความดันอยู่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย
2: ์หมายถึงว่าผ่าไปแล้วหรือว่า
1: หมายถึงว่าจะผ่าต้อกระจกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินแอสไพรินแล้วก็ทานยาลดความดันด้วย
2: จริงๆจริงๆการผ่าตัดต้อกระจกจริงมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกน้อยมากครับจริงบางทีถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหยุดแอสไพรินได้จริงๆจริงๆไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ไม่ต้องหยุดแอสไพรินก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคนไข้พอจะหยุดได้นะครับเราก็แนะนำว่าอาจจะให้คนไข้หยุดสัก5วันถึง7วันก่อนที่เราจะผ่าตัดต้อกระจกก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น
0: นะครับแต่แอสไพรินไม่ต้องหยุดแต่ถ้าพวกยาแข็งตัวของเลือดต้องหยุดไหมอาจารย์พวกยาคูมาดินอะไรพวกนี้ต้องหยุดไหม
2: เป็นลักษณะเดียวกันครับอาจารย
0: ์ไม่หยุดก็ได้
2: ไม่หยุด
0: ถ้าจำเป็นจริงๆต้องกิน
2: ใช่ครับถ้าจำเป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดครับ
1: ค่ะปกติแล้วเวลาการผ่าตามันมีเลือดออกเยอะไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆไม่มีนะครับจริงๆตานี่เป็นอวัยวะที่มีเสน่ห์นิดหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีเลือด
1: แต่เราเห็นเหมือนมีเลือดเส้นฝอยๆแต่ว่าคือไม่มีเลือดออก
2: เวลาเราผ่าต้อกระจกจริงเราไม่ได้ไปยุ่งกับบริเวณตาขาวนะครับจริงหลักๆเราตรงทำตรงกระจกตาที่เป็นตาดำซึ่งมันไม่มีเส้นเลือดอยู่แล้วน
1: ะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะคะสามารถผ่าตัดได้นะคะมีคำถามบอกว่าถ้าเพื่อนเราติดเชื้อโควิดเราควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุดและคุณคืออาจารย์พอติดเชื้อไปตรวจเลยแล้วบอกว่าไม่เจอ
0: ไม่เจอนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือพูดถึงระยะฟักตัวเมื่อกี้ที่บอกนะคะเพื่อนถ้าเราเจอเพื่อนเราวันนี้เนี่ยระยะอย่างที่บอกระยะฟักตัว 50% ก็คือ 50% 60% เนี่ยมันจะออกอาการที่ประมาณ5วันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะออกอาการหลังกว่านั้นเพราะนั้นหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ให้ตรวจประมาณสักวันที่5เป็นต้นไปนะคะมัน2 3 4อะไรก็ยังไม่ต้องตรวจมัน5เป็นต้นไปค่อยมาตรวจ1ครั้ง
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนมาปุ๊บไม่ต้องตรวจแต่ว่าต้องกักตัวเอง
0: กักไปก่อนหรือถ้าเรามีอาการก่อนวันที่5ออกมาตรวจได้เลยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะ3วันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงสูงแน่ใกล้ชิดแน่อย่างเงี้ย3วันก็ออกมาตรวจได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยก็ค่อยวันที่5ค่อยมาตรวจ
1: ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บพอรู้ว่าเพื่อนเป็นไปตรวจเลยอันนี้คือเสียตังค์ฟรีแน่เชื่อไม่ขึ้น
0: แล้วก็ตอนนี้ทำให้บุคลากรทำงานหนักมากเพราะว่าบางทีตรวจกัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็ไอ้ครั้งแรกเนี่ยบางทีตรวจมารู้อยู่แล้วว่าลบแหละนะคะเจอวันนี้เจอเช้าเย็นตรวจยิ่งไม่เจอใหญ่นะคะก็คือยังไม่ต้องมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเราเองตอนนี้ก็ทำวันนึง 4-500 คนถ
1: ้
0: าทำแลบเนี่ยค่ะนะคะแล้วที่บางโรงอย่างเช่นบำราศนราดูลได้ยินข่าวเมื่อเช้า 7-800 คนต่อวันนะคะที่ต้องทำแลบเพราะนั้นก็บางทีบุคลากรก็ทำกันไม่ทันเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าคุณผู้ชมไปเขาเรียกว่าไปสุ่มเสี่ยงกับการติดโควิดมาอยู่บ้านก่อนนะคะกักตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจรอสักถ้ามันมีอาการ
0: เอามาตรวจเลย
1: มาตรวจเลยหรือไม่ก็สัก5วันไปแล้วแล้วก็ค่อยมาตรวจนะคะจะได้ให้คุณหมอทำงานน้อยๆลงหน่อยนะคะไปที่ป้าแต่บ้างป้าแต่อายุ95ปีป้าแต่บอกว่าเพิ่งตรวจพบเส้นเลือดโป่งในช่องท้องไปพบคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่มากแล้ววันๆเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับตลอดเวลาเลยไม่กินอาหารนะคะตอนนี้ก็ทานนมอยู่นะคะควรเสริมวิตามินตัวไหนดีนะคะน่าจะเป็นญาติถามให้มีคุณตาอายุ95
0: ค่ะก็จริงถามว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดโป่งน่าจะเป็นเส้นเลือดโป่งในช่องท้องนะคะถามว่ามีวิตามินตัวไหนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องของว่าโรคประจำตัวเดิมอยู่ที่มีปัญหาที่ทำให้หรือส่งผลทำให้เกิดเส้นเลือดโป่งมากขึ้นต้องคุมให้ดีเช่นความดันสูงคุมดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความดันคุมไม่ดีมันก็ส่งผลให้ความดันในเลือดคือหลอดเลือดเราเหมือนท่อน้ำนั้นถ้าความดันน้ำสูงเนี่ยแตกได้แล้วเราก็ต้องควบคุมความดันในท่อให้มันอยู่ระดับที่พอดี

0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความดันก็ต้องคุมยาไว้นะคะเป็นไขมันรักษาไหมนะคะอันนี้ก็คือควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดจะทำให้โป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกดท้องอย่าไปทำอะไรที่ทำให้กระแทกท้องนะคะที่เราจะกลัวคือกลัวมันแตกนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันไม่แตกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดติดตามดูเองนะคะวิตามินไม่มีเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอันนี้ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนที่ถามเรื่องค่าตับของสามีนะคะบอกว่าอยากรบกวนถามคุณหมออีกครั้งคือค่าตับเนี่ยปกติของโรงพยาบาลนี้ค่าตับที่เขาระบุไว้คือ 5-30 แต่อันนี้เป็น40คือเกินมาแล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสามีทานยาความดันแล้วก็มาเกือบ10ปีแล้วนะคะกับยาลดไขมันด้วยทานมาประมาณ 2-3 ปีนะคะยาเหล่านี้มันมีผลกับตับไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับตับนะคะ
0: ค่ะก็ถ้าเป็นยาลดไขมันเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำให้ค่าตับขึ้นได้แต่ถามว่าโดยส่วนตัวถ้าบอกค่าแค่40นะคะและค่าเกินมา30ส่วนเองก็คือคิดว่าเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะนอกจากว่าจะติดตามดูหรือว่าในเช่นอีก6เดือนอีกปีนึงเจาะซ้ำแล้วถ้ามันสูงกว่านี้อีกค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินมาน้อยมาก
1: ค
0: ิดว่ายังไม่ต้องกังวลอะไรในจุดนี้นะคะ
1: มีคำถามนะคะจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณพ่ออายุ92ปีหนัก45สูง152เป็นโรคปอดมีอาการเท้าบวมคุณหมอที่ดูแลโรคหัวใจนะคะให้ยาขับปัสสาวะและสูตรยาตัวนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: เช
0: ้
1: า2ครั้งเย็น2ครั้งอยากทราบว่าการสูตรยามีผลต่อการจำไหมยาขับปัสสาวะถ้าเท้าบวมให้กินถ้าไม่กินยาเท้าบวมก็จะไม่มีอาการเจ็บอะไรอยากทราบว่าไม่กินได้ไหมและต่อจากเท้าบวมจะมีการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ
0: อันนี้อาจจะเป็น2คำถามใหญ่ๆแล้วกันนะคะคำถามแรกคือยาพ่นที่ใช้อยู่นี้มีผลกับความจำหรือเปล่าน่าจะเรื่องความจำสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่ายานี้ก็คือคนที่เป็นโรคปอดเขาก็ใช้กันอยู
1: ่
0: นะคะส่วนยาขับปัสสาวะอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยว่าระบุว่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็คือเท้าบวมให้กินถ้าไม่บวมไม่ให้กิน
1: อันนี้
0: ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปถามคุณหมออีกทีนึงว่าจะให้ทำตามนี้เพราะว่าบางทีเราจะกะไม่ถูกว่าไอ้อันนี้คือบวมหรือยังนะอันนี้คือบวมแล้วให้กินหรือเปล่าเพราะว่ายาขับปัสสาวะคือถ้าบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันถ
1: ้
0: ากินมากไปก็อาจทำให้ปัสสาวะเยอะมีเสียเกลือแร่ออกไปทางปัสสาวะเยอะนะคะบางคนมีโซเดียมต่ำมีเกลือแร่ต่ำโพแทสเซียมต่ำก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปถามคุณหมอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าบวมขนาดไหนให้กินขนาดไหนจะได้ไม่เกิดเรากินบ่อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันในยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุบางรายนะคะ
1: อันนี้มีถามเพิ่มด้วยนะบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเสมหะขึ้นลำคออันนี้คือถ้าไม่ดูดออกเสมหะจะละลายออกไปได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ก็อาจจะต้องดูว่า1กินน้ำพอไหมน
1: ะ
0: คะน้ำในผู้สูงอายุบางทีอาจจะน้อยไป2ยาละลายเสมหะก็ยังพอทานรับประทานได้อยู่สำหรับยาละลายเสมหะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็คือถ้าไม่ออกจริงๆเยอะจริงๆเหนียวจริงๆก็ต้องดูดออก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณฤทธิ์นะคะอายุ79ปีหนัก50ป่วยเป็นโรคไตค่าไต 3.07 มียาอะไรชะลอให้ค่าไตไม่สูงไปกว่านี้ไหม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คุณใหญ่คุณหมอก็จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นต้องดูว่าโรคไตนั้นที่ค่าไตที่ขึ้นไปจากอะไรบางคนเป็นจากความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีบางคนเป็นจากเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ให้กินเค็มใช่ไหมคะเรื่องของลดโปรตีนให้น้อยลงอะไรก็คือตามที่คุณหมอว่าเลยนะคะส่วนยาพิเศษหรือว่ายาวิตามินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีจำเพาะนะคะที่จะชะลอค่าไตได้นะคะ
1: มาที่คำถามสุดฮิตมากเลยในเรื่องตาถามกันทุกครั้งที่มีอาจารย์หมอตามาคุณกิตกูลนะคะบอกว่ามีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาอันตรายไหมครับบางคนก็เห็นเป็นลูกน้ำลอยไปลอยมานะคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆอาการจุดลอยๆเนี่ยส่วนมากจริงๆมันจะเป็นอาการวุ้นลูกตาเสื่อมเป็นหลักนะครับจริงถามว่าโดยตัวของถ้าเป็นโรควุ้นลูกตาเสื่อมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ให้สังเกตอาการไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีอาการที่ต้องควรระวังก็คือจุดรอยมันมากขึ้นฉับพลันอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดรอยปกติละนะครับก็หรือว่ามีลักษณะที่ตามัวลงอย่างเงี้ยนะครับฉับพลันขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องมารีบพบแพทย์นะครับแต่ถ้าเราเจอจุดรอยที่มันเป็นเท่าๆเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นฉับพลันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้สังเกตตัวเองไป
1: ค่ะ

0: ไปที่1คำถามสุดท้ายนะคะนี่คำถามเยอะยังมีคำถามค้างอีกเยอะเลยคุณอลิสนะคะบอกว่ามีเพื่อนอายุ53ปีนะคะเป็นเพศหญิงทานพริกเข้าไปในหลอดลมหมายถึงว่าพริกอาจจะหลุดไปในหลอดลมแล้วก็เวลาไอจะเหนื่อยมากแสบตรงกลางหน้าอกหายใจลำบากเวลาใส่แมสก์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบอกว่าคืนวันอังคารเนี่ยปรากฏว่ามีไข้วันพุธเริ่มไอและเจ็บคอพฤหัสถึงเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกวันอาทิตย์ท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะเขาบอกว่าพอไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาประเมินว่ามีเสี่ยงควรทำยังไงดีคะ
1: ก็จริงถ้าสำลักนี่วันไหนนะคะ
0: สำลักเนี่ยตั้งแต
1: ่
0: วันไม่ได้บอกวันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เล่าอาการมาว่าพอคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีไข้วันพุธเริ่มไอเจ็บคอพฤหัสเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาทิตย์เริ่มท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
1: คือถ้าดูตามนี้ถ้าเป็นตัวเองก็เอาอ่ะก็คือไข้ไอ
0: มันได้เลย
1: ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือสวอปอย่างที่บอกก็คือตอนนี้มันเป็นคนที่ติดมันเป็นวง2หรือวง3แล้วคือไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้ไปสถานบันเทิงหรอกแต่คนที่ไปอ่ะมาใกล้ชิดกับเราหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะถ้าดูแค่อาการถ้าเป็นตัวเองเอานะสวอป
0: รับเลย
1: รับยางจมูกให้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเรื่องของการประเมินหน้างานอีกทีนึง
0: นะคะแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าฝากคุณหมอดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ้าววันนี้มีคำถามรอติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอทำงานเหนื่อยมากเลยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการตอบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามรายการรัดคิวหมอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองและวอรินดาโครเซตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระ

0: ับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

่มานี่มานี่มานี่มานี่อ้าวเด็กๆทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับไม่ใช่รายการสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่ใช้ให้เด็กๆนั้นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดต่อเติมจากเส้นสายต้นแบบที่เรามีให้ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านไปเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาหน้าจอหรือยังนะแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีเส้นสายปริศนามาให้ดูแล้ววันนี้พร้อมจะดูกันหรือยังว่าเป็นรูปอะไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นโค้งนะครับอยู่3เส้นมีเส้นยาว1เส้นแล้วก็เส้นสั้นๆอีก2เส้นนะครับให้เวลานะครับ1 2 3อ้าวตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านใช้ความคิดเลยว่าจะวาดรูปต่อเติมเป็นอะไรดีพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่เลย

ตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องเซกินะครับพอน้องเซกิได้ภาพต้นแบบมาก็ลากเส้นต่อจากเส้นโค้งๆนะครับไปบรรจบกันซึ่งเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนท้ายว่าน้องเซกิจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรส่วนน้องๆทางบ้านเป็นไงครับวาดถึงไหนแล้วอย่าลืมดูเวลานะครับพี่เซฟจับเวลาอยู่นะครับ

0: แล้วตอนนี้พี่เซฟเดินมาถึงน้องพัดนะครับเห็นว่าน้องพัดกำลังระบายสีด้วยสีช็อกนะครับหลายสีเลยนะครับสลับไปมาต้องมาถามน้องพัดว่าน้องพัดครับน้องพัดทำไมถึงเลือกระบายสีหลายๆสีอย่างนี้ครับ
1: มันสวยค่ะ
0: มันสวยดีเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องเหมือนจริงไหมครับ
1: ไม่ต้องก็ได้ค่ะ
0: โอ้เด็กบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะครับน้องๆทั้งบ้านก็เหมือนกันนะครับเราใช้จินตนาการนะครับบางอย่างไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้นะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับวาดถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับเด็กๆครับช่วยนับหน่อยนะเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับเอาวางอุปกรณ์ครับน้องๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูศิลปะแบบใสๆนะของเด็กอนุบาลกันนะครับน้องพัดนะครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเอาละน้องพัดต้องบอกพี่เซฟแล้วล่ะว่าตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: เมอร์เมดค่ะ
0: เมอร์เมดต้องให้น้องพัดอธิบายแล้วล่ะไหนชี้ซิตรงไหนเป็นอะไรของเมอร์เมดบ้าง
1: อันนี้ผมเมอร์เมด
0: อันนี้ผมเมอร์เมดตรงไหนนี่ยาวๆเนี่ยเหรอลูก
1: นี่ด้วยค่ะ
0: เนี่ยครับนี่คือผมของเมอร์เมดใช่ไหมครับแล้วไหนหน้าเมอร์เมดอยู่ไหนครับอยู่นี่แล้วตัวล่ะครับแบบนี้เมอร์เมดคือตัวอะไร
1: นางเงือก
0: นางเงือกมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ครึ่งตัวค่ะ
0: ครึ่งตัวยังไงครับด้านบนเป็น
1: หัวครึ่งตัวเป็นหางค
0: ่
1: ะ
0: หางอะไรอ่ะ
1: ปลาค่ะ
0: เหมือนปลาใช่ไหมครับเอานี่คือผลงานนางเงือกเมอร์เมดของน้องพัดนะครับปรบมือให้หน่อยผมให้ตัวเองด้วยมาถึงน้องคนที่2นะครับน้องแพนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไร
2: คนให้อาหารปลา
0: คนให้อาหารปลานะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับชี้เลย
2: โพนี่แดนกำลังให้อาหาร
0: โพนี่แดนมาแล้วโพนี่แดนมาแล้วนะครับ
2: ให้อาหาร
0: โพนี่แดนเป็นใครเนี่ยเป็นใครอ่ะ
2: ก็เป็นคนไงคะ
0: เป็นคนนะครับคนอยู่ตรงนี้แล้วเดินทางมาทำอะไรครับ
2: ก็มาให้อาหารแล้วเม็ดเด็ดนี่ก็เป็นอาหารแล้วอันนี้ก็ปลาวานขึ้นมาในนี้แล้วก็พ่นน้ำออกมา
0: น้องแพนมองเห็นเส้นที่รายการมีให้ตั้งแต่แรกเนี่ยครับเป็นเหมือนรูปอะไรครับ
2: แม่น้ำลำคลอง
0: อ๋อเป็นแม่น้ำลำคลองไหนทำมือยังไงแม่น้ำลำคลองไหนยังไง
2: ก็ถ่ายนะ
0: แม่น้ำลำคลองโอ้โหร้องเพลงด้วยได้ไหมร้องเพลงด้วยได้ไหม
2: ได้
0: ที่เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองอ่ะ
2: แม่น้ำลำคลองคอยอยู่อาศัยกับปลาที่อยู่ใต้ลึกในน้ำ
0: เคยได้ยินมาก่อนเปล่าเพลงนี้หนูหัดร้องมาจากไหนอะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะหนูแต่งเองค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: แต่งเองค่ะ
0: เองตอนนี้เป็นภาพคนมาให้อาหารปลา

0: หนูแต่งเพลงได้ไหมตอนนี้เลยอ่ะได้ใช่ป่ะตอนนี้จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับเพลงคนให้อาหารปลานะครับพร้อม
1: คนให้อาหารปลาปลาก็มากินปลามากินก็อิ่มท้องก็เป็นคนดีนางก็ได้ขึ้นสวรรค
0: ์โอ้เก่งมากตบมือให้หน่อยแล้วก็เดินทางมาถึงน้องสุดหล่อของเราวันนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลาม
0: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลามนะครับต้องเล่าเรื่องให้ฟังแล้วล่ะครับ
2: อันนี้นักประดาน้ำอยู่ข้างล่างค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้เลยว่าเหมือนกัน
0: อ๋อนี่คือนักประดาน้ำอยู่ตรงนี้แล้วไหนครับเจ้าฉลามของเราอยู่ไหนครับ
3: ข้างบนครับ
0: ตัวนี้นะครับอ๋อน้องต้นกล้าจินตนาการจากเส้นที่มีให้โค้งๆนี้เป็นส่วนไหนของปลาฉลามเนี่ย
3: ตัวปลาฉลามคร
0: ับ เป็นตัวปลาฉลามนะครับแล้วตอนนี้ฉลามอยู่ในน้ำหรือกำลังกระโดดครับเนี่ย
3: กำลังบิน
0: โอ้กระโดดขึ้นไปได้จังหวะพอดีนักประดาน้ำเลยรีบหลบซะก่อนใช่ไหมครับเอานี่คือผลงานฉลามนะครับของน้องต้นกล้าครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4น้องเซกินะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิอ้าวชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: โลมาแสนสวย
0: โลมาแสนสวยนะครับไหนอธิบายหน่อยสิครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: โลมามันซื้อของแล้วมันก็ว่ายน้ำกลับบ้าน
0: อุ้ยโลมาไปซื้อของด้วยนะแล้วว่ายน้ำกลับบ้านนะไปซื้ออะไรครับ
4: ไปซื้อกับข้าวไปให้แม่กิน
0: ไปซื้อกับข้าวให้แม่กินโลมาใจดีหรือว่าใจร้ายครับ
5: ใจดี
0: ใจดีเหรอ
5: มันไม่กินคน
0: แล้วฉลามมันใจดีหรือใจร้าย
5: ใจร้าย
0: ใจร้ายถ้าอย่างนั้นโลมาก็จะใจดีใช่ไหมครับปรบมือให้ผลงานของน้องเซกีหน่อยต่อมาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับผลงานของน้องเบียนหน้ามีชื่อว่า
6: สวนดอกไม
0: ้โอ้สวนดอกไม้นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิในนี้มีอะไรอยู่บ้าง
6: มันคือดอกไม้ที่ยาวมาก
0: อ๋อครับเดี๋ยวยังไม่เห็นดอกไม้เลยเนี่ยดอกไม้อยู่ไหนผลงานนี้ระบายสีได้สวยมากอยู่นี่มีตรงไหนอีก
6: มีตรงนี้
0: ตรงนี้อีกนะครับแล้วจินตนาการจากเส้นที่มีให้อ่ะเป็นรูปอะไรเนี่ยเส้นเนี้ย
6: มันคือภูเขา
0: อ๋อเป็นภูเขานะครับแล้วทำไมน้องเบียนหน้าถึงระบายสีเต็มกระดาษเลยล่ะ
6: จะได้ฟู
0: ฮะ
6: จะได้ฟู
0: ฟูจะได้ฟูนะครับการระบายแบบนี้นะก็ไม่ผิดนะครับเป็นการระบายที่เด็กๆเห็นความสวยงามในแบบของเขานะนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปเต็มเลยที่สำคัญคือน้องเวียนน่ามีความกล้าและมั่นใจมากนะครับที่จะระบายสีลงไปแบบนี้นะครับปรบมือให้น้องเวียนน่าหน่อยเก่งมากเป็นยังไงบ้างครับผลงานของเราอนุบาลชาญสมรนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆนี่เป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าจินตนาการไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับรายการ
7: อนุบาลชาญสมร
0: นะครับมาเจอกันได้ใหม่คราวหน้า

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย

0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้

0: กระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: ไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
4: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
5: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
4: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
8: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
9: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
10: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก

0: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
1: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่าหนึ่งเสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสามประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: ธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: หนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุนหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุนหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของ

0: ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
1: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
0: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โ
4: ห
6: ว
4: ตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไงล่ะผู้กล้าทั้งสี่คราวนี้อย่าเป็นฝ่ายยอมแพ้หรือเปล่าล่ะ
1: ไม่มีทางเรายังมีหวังนะเรามีหนังสือแห่งโนแลนทั้งหมดอยู่กับเรานี่ไปพลังแห่งหนังสือไม่ได้พ้นน่ะแบบนี้เราจะใช้พลังจากไหนอ่ะ
2: จากตัวเราเองไงฉันจะลองใช้พลังลบล้างของฉันดูอาจจะหยุดพลังจินตนาการของผู้กล้าลอสแลนด์ได
1: ้จริงด้วยเธอทำอย่างนั้นได้นี่นะดีจริงๆที่มีเธออยู่ด้วยอ่ะเธอเป็นความหวังของพวกเราแล้วล่ะผู้กล้าระวัง
3: เฮ้ย
0: แน่ใจเหรอว่านี่คือผู้กล้า
3: สู้ๆนะดาว
0: จะสู้กับฉันคิดดีแล้วเหร
1: อไหวมั้ยเนี่ย
0: ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่สะทกสะท้านหรอกนะ
3: เอ้าทำไมพลังจินตนาการไม่ถูกลบไปล่ะ
2: หรือว่าพลังลบล้างของฉันจะหมดลงไปแล้ว
4: ไม่ใช่หรอกแต่คงเป็นเพราะพลังของจินตนาการนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอะไรจะมาหยุดยั้งได้นะสิ
0: ใช่แล้วล่ะปราดแห่งเงานี่เจ๋งจริงๆที่ให้พลังที่เจ๋งที่สุดนี้มา
1: ปราดแห่งเงาไม่ได้เจ๋งนะเขาไม่ใช่คนดีด้วยซ้ำเขากำลังหลอกนายอยู่ตั้งหากล่ะ
0: หลอกตรงไหนพวกนายก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าพลังนี่น่ะมันของจริง
2: นี่มันเป็นแผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาเขาให้พลังแก่เธอเพื่อทำงานให้เขาพวกเราต่างก็เคยโดนหลอกมาแล้วเธออาจจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาก็จริงแต่เธอกำลังช่วยให้ความชั่วร้ายเป็นฝ่ายชนะนะ
0: แผนการชั่วร้ายเหรอโถ่ทำไมฉันจะไม่รู้ทันเจ้านกฮูกแก่นั่นจะบอกให้นะป่านนี้ปราดแห่งเงาเขากำลังหาทางเปิดคนโทน้ำพวกไมเมอร์อยู่แต่พวกนายก็คงจะผ่านฉันไปไม่ได้หรอก
1: นายก็รู้แผนการทั้งหมดของปราดแห่งเงาแล้วเหรอแล้วทำไมนายยังยอมให้มันหลอกใช้อยู่ล่ะ
0: หลอกอะไรกันฉันสิเป็นฝ่ายได้ประโยชน์แค่ทำตัวเป็นพวกด้วยจุดปราดแห่งเงานั่นก็มอบพลังวิเศษนี้มาให้แล้วจะขโมยน้ำพุแห่งปัญญาหรือทำลายโลกแห่งปัญญาอะไรฉันก็รู้แต่ฉันไม่สนใจหรอกให้ฉันมีพลังก็พอแล้ว
3: หยุดเถอะฉันคิดว่านายก็คงมีที่มาไม่ต่างจากพวกเราหรอกที่เข้าใจไปเองว่าต้องเรียนให้เก่งให้เหนือกว่าคนอื่นให้คนอื่นสนใจคิดไปเองว่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นจนทำให้เจ้าปราดแห่งเงาครอบงำเราในที่สุดนี่มันไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องหรอกนะ
0: ฉันไม่ได้ถูกครอบงำและที่สำคัญพ่อแม่ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยทั้งการเป็นคนที่เก่งที่สุดทั้งพลังผู้กล้าแห่งเงาทั้งหมดฉันเป็นคนเลือกเองฉันไม่เคยต้องให้ใครมาชี้แนะหรือจ้ำจี้จ้ำชัยเรื่องการเรียนเลยเพราะทุกอย่างมันดูง่ายไปหมด
5: โชคดีนะที่ลูกเราเรียนดีโดยไม่ต้องให้เขี้ยวเข็นเลยน่ะ
6: นั่นสิคะแต่แม่ก็อยากให้ลูกออกไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆบ้างเสาเนี้ยไปเที่ยวสวนสัตว์กันมั้ยลูก
0: ไม่เอาหรอกครับผมจะอ่านหนังสือดูสิพ่อวิชาของมอต้นเนี่ยมันง่ายจริงๆอ่ะผมชักไม่อยากไปโรงเรียนประถมแล้วล่ะมีแต่พวกไม่ได้เรื่องอ่ะเนี่ยคุณครูยังบอกเลยว่าผมอาจเป็นอัจฉริยะก็ได้นะ
5: เรียนหนักมันก็ดีแต่ต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะลูก
0: พักผ่อนมันไม่

0: ไม่เรียนดีหรอกครับ
1: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
0: ฮะ
1: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
0: เพื่อนเหรอเด็กเรียนแย่อย่างนั้นน่ะผมไม่นับเป็นเพื่อนหรอกครับ
1: ที่สำคัญเพื่อนลูกคนนี้เขาก็เป็นคนนิสัยดีนะจะไปทำเขาทำไม
0: เด็กดีแต่โง่แบบเนี้ยจะไปได้เรื่องอะไรผมไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองว่าผมเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงผมก็เรียนเก่งที่สุดอยู่แล้วนี่ไงครับพ่อประกาศนียบัตรเรียนดีผมสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วครูใหญ่ยังบอกเลยว่าอย่างผมน่ะอย่าว่าแต่วิชาของม.ต้นเลยม.ปลายก็ยังไหวเป็นยังไงล่ะครับพ่อแม่อ
1: ะไรนะ
0: พ่อกับแม่ไม่เข้าใจเลยความดีงั้นเหรอคุณธรรมงั้นเหรออะไรจะสำคัญไปกว่าความรู้คนเก่งเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้โอกาสก็มาถึงแล้วราชแห่งเงามอบพลังของผู้กล้าแห่งเงาให้กับฉันให้ฉันได้ใช้พลังแห่งหนังสือซึ่งเป็นพลังแห่งความรู้และจินตนาการแล้วทำไมฉันต้องทิ้งมันไปล่ะ
2: นายแค่แต่พลังที่ตัวเองจะได้งั้นเหรอ
3: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์เป็นเด็กที่เก่งเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและก็เฉพาะสิ่งที่อยู่แต่ในตำราเรียนเท่านั้นก็เลยไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วได้ยังไงล่ะดังนั้นการต่อสู้กับเขาครั้งนี้เลยไม่เหมือนการต่อสู้กับผู้กล้าผลก่อนๆที่เราสามารถพูดคุยกับเขาแล้วดึงให้หลุดพ้นจากการครอบงำปราดแห่งเงาได
2: ้อย่างนี้เราก็หมดทางสู้แล้วจริงๆนะสิครับในช่างสงสัยชัยยะเราอาจมีทางรอดแล้วนะท่านมาช่วยพวกเราใช่ไหมครับ
4: โอ้ฉันมาถามอะไรนิดหน่อยนะ
5: เชิญครับ
4: นี่พวกเจ้ากำลังมีปัญหากันอยู่งั้นเหรอ
2: ปัญหาใหญ่เลยล่ะครับนั่นไง
4: ดูท่าทางจะเก่งจริงๆเคยเจอใครเก่งๆแบบนี้บ้างไหมล่ะฮะต้นกล้า
2: ก็เคยครับเคยเจออยู่หลายครั้งแต่ไม่มีคนไหนที่เก่งเท่านี้เลย
4: และมีครั้งไหนที่รู้สึกเหมือนจะพ่ายแพ้เท่าครั้งนี้ไหมล่ะ
2: ก็ทุกครั้งอะครับ
4: อ้าวแล้วที่ผ่านมาเจ้าชนะมาได้ยังไงล่ะ
2: ทุกครั้งผมจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือครับแล้วก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเลย
4: โอ้ยังงี้นี่เองโ
5: ฮ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้ฮะเดี๋ยวครับท่านนายช่างสงสัยครับคือเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยว
4: โฮ
2: ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้ไปซะแล้ว
5: โอ้ทำไมอยู่ดีๆก็มีความสุขขนาดนั้นน่ะเราจะแย่อยู่แล้วนะ
2: เข้าใจแล้วที่ผ่านมาศัตรูที่เจอแต่ละครั้งจะมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่นี่แหละยิ่งศัตรูเก่งมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ฉันพัฒนาขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันก็จะใช้วิธีต่อสู้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือใช้พลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ

0: ู้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะโดด
0: ยา

0: นิสเขาเสิร์ฟทีละลูกไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: หาไม่เจอแล้วสิพลังพรางตัวของหนังสือเดินป่า
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เฮ้ยเ
1: ด้อฮะเฮ้ยหมอกพริกไทย
0: น้อยอาชื่อน้อยแกอาชื่อแกคิดว่าอาชื่อคิดว่าอาชื่อเฮ้ย
2: ว้าวเต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
3: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วยอ่ะ
4: แค่ในช่างสงสัยถามคำก็ทำให้ต้นกล้ามีพลังเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
5: เพราะว่าต้นกล้าผ่านประสบการณ์การต่อสู้กับความชั่วร้ายมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะสิดังนั้นความรู้ที่ได้จากพลังแห่งหนังสือจึงค่อยๆซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวของเขาจนกลายเป็นปัญญาที่ติดอยู่กับตัวต้นกล้าไปแล้วเมื่อพลังแห่งหนังสือรวมเข้ากับปัญญาที่มีอยู่ภายในของต้นกล้าก็ทำให้พลังแห่งหนังสือที่ใช้ทรงพลังมากขึ้นยังไงล่ะส่วนคำถามของในช่างสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นกล้าได้ฉุกคิดและการหาคำตอบด้วยตัวเองก็ทำให้ต้นกล้าได้ทบทวนรู้จักตัวเองมากขึ้นและเกิดความภูมิใจในตัวเองเลยรู้ว่าตัวเองสามารถใช้พลังเช่นนี้ได้
0: โอ้ยหน่อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหน่อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
3: ้โอ้ต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
1: นี่ละคือสิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
3: เฮ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ย
2: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
3: ฮะ
0: นึกอยู่แล้ววันนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
1: น้อยเล่นสกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
0: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความหล่อแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนแลน
1: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วนะไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
2: ฮะเย
0: ้น้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจองอย่างนายไม่ได้อ่ะ

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: แห้งแล้วเรามาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จละ
0: โอเคแล้วประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูนี่อันนี้อันนี้นี่โซ่สีแล้วก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวานโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้หน
1: ึ่
2: งส
1: าม
2: หมด
1: โอเคนะ
0: หนึ่ง
3: สอง
0: สามล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือหนึ่งอันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาที่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: หนึ่งสองสาม
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้ว
1: ตาประวัน
0: หนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: เย้ได
1: ้ดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ต

0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
0: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
1: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: เล่นเกม
1: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
0: เอาวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โห
3: ล้างจาน
0: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม
0: ่
2: แตก
0: ไม่แตกด้วย
1: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
0: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กล่องกระดาษค่ะแกงกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยคัตเตอร์กรรไกร
3: กลอง
4: กาวดินสอ
3: หนังยาง
4: กระดาษสีแกนกระดาษ
3: มาไอติม
4: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
3: ไม้พรม
4: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
3: กีตาร์
4: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
4: ใช่แล้วป้าวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
4: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
4: ับ เต็งออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนครับ
4: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
4: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
4: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
2: อีกครับ
4: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านอ ั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
2: เอาหนัก
4: นี่เอาสกอตเทปแตะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
4: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วง

0: อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
1: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร
1: ์
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าตูใช้ก่อนเจาะรูลงไปตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: กล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวันประวันเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: เคประวานเสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บโอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวพี่ตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคอ่ะประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี
1: ่สี่ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดให้กันไปหน่อย
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อานานาพี่ตุ๊กถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
1: กระดาษสีสีเมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส
1: ่
0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์ความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่

รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักปฏิหุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจะเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะณตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวสนะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทย

ลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับก็คือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าเฮ้ยอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลกยูนิเมดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์อาซิโมหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุดอัลฟาโกเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกะระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบนี่แหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆซะอีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะหรือว่าทำโจทย์มาเยอะเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดต่างๆอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤษทัศน์สาธารณนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทพครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่าง
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพชรวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี้ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแท็กนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกๆที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถไปได้อีกแท็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาก็คือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลคือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
0: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับ การจะเข้าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ 2B ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิทย์คณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับว่าจะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วแล้วก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่ามันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
2: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
0: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
2: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
4: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของสมองของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรวมถึงโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารักค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกษราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกดนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกดด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกดก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลยสองสาวแต่โน้ตต่างกัน10กว่าปีเลยนะคะ18กับ8ขวบ
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุ
0: นะคะ
2: แล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็กๆเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
0: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนหนาๆแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมานะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกในท้องเนี่ยมันจะดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะคะที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได
0: ้
2: ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาไว้ว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเล็กๆเราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไปอาจจะเหมาะสมนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่
0: ตื่นทุก2-3 ชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
1: กินนมบ่อยมากค่ะ
0: ลูกเองก็จะต้องตื่นหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็ยังอาจจะมีเวลาได้น้อยนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิดหลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้น การรับรู้ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
2: ค่ะค่ะการมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นการเป็นสื่อในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือจำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระคือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆ ก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
1: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะ
2: อ
1: ย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะอะไรอย่างเงี้ยคือได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้เป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ
0: ์
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอแค่เกริ่นแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
0: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
1: ท่าทางจะชอบ

0: เก้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะ
1: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
2: ดีค่ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: อันนี้เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชอบดึงอยู่
2: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องกุ๊กไก่ร้องผู้ปกครองคอยช่วย
3: อุ๊ยตกใจเลย
0: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ
3: อะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยชอบมั้ยชอบมั้ยคะ
0: น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้คนเดียวความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
2: ปัจจนะ
3: กี่ตัว
4: อุ้ย
5: กี่ตัวคะ
2: กัดหู
3: กัดหูใช่ไหมเนี่ย
6: กัดปัจจนะ
2: ก
6: ั
2: ด
5: ก
2: ัดเ
5: ลี้ยวอ้าวตรงนี้ดูฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดินสอ
7: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
5: ปลาฉลามกี่ตัวน้องอัพสิทำมือแบบนี้1 2 3 4
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆ อยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
3: ใช่ค่ะ
0: มาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
1: แล้วก็สีสันนะคะสีที่ดึงดูดใจด้วย
0: ค่ะ

0: กอไก่ขอไข่อ้ำอร่อยสุดสุดกินคำอ่านคำเอนจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือนกันนะคะวัยเด็กๆนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่2ขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตๆสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เราจะสามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่เก่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันนี่เป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่าน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราอยากปลูกฝังนะคะ

0: สื่อเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างที่ตัวอยากให้
1: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทรานซ์อะไรแบบนั้น
0: ใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
2: ์
0: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบี สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร
2: ่
0: นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
1: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
3: ของตัวของเกดเองนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
1: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
3: ใช่ค่ะธรรมชาติ
1: หวานๆหน่อย
3: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยสมมติเกดก็จะอ่านให้เขาในช่วงใกล้จะนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลกชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกแล้วเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามิเขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานที่เล่าแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
0: ทำเสียง
3: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะแบบจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วยให้เขาแตกต่าง
1: นะคะซุ้มๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
3: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะโดยเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไปใช่มั้ยคะ
1: บทความนะคะ
3: ใช่ใช่ตรง
1: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลในแบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะหลับเลย
1: อยากให้ลูกหลับก็โมโนโทน
3: ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวด์อะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครอะไรนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากพฤติกรรมของเด
2: ็
0: กนะคะถ้าเราทำแล้วเด็กมีความสนใจ
1: สนใจมากเลยด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่เราดึงความสนใจเข้าไว้ได้น
3: าน
0: แปลว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
1: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทำยังไงคะคุณหมอ
0: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
3: คะ
0: เรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้นนะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
3: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
1: ด้วย
0: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
2: ้
0: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่เราก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
3: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
1: เหมือนอย่างในตัวละครที่เล่าไป
3: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบว่ามีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงล่ะหลาน
1: โอ้โหเรียนบทบาทสมมุติได้เรียกได้ว่าคุณแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะเวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
3: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราวอะค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทยกับที่แปลเป็นอังกฤษนี้จะยังไงแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเลือกถูกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเขาเจอเพื่อนๆมาถามแบบเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปดู
1: เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้แล้วด้วย
3: ใช่ใช่เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้
1: ยิ่งรู้มาจากนิทานก็จะสนุกเพลินแล้วก็ได้ความรู้
3: ได้คำศัพท์ได้ความหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็สนใจเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังดูเหมือนการเลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะ
2: คะ
1: แต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีหลักการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงคะคุณหมอ
0: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างนึงแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR
2: ค่ะ
0: จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายาม

0: เลือกให
1: ้ใช่ใช่
0: แต่นามิก็จะเป็นเรื่องของเธอเองแล้วที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ดูแป๊บเดียวรับเมินหน้าหนี
2: แล้วก็เปิดอ่านแต่ของตัวเอง
0: ใช่แล้วก็มาชวนด้วยนะคะดูของหนูสิหนูเลือกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นกติกาที่บอกว่าเราควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมาะสมนะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านนะ
1: คะ
0: วางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่มมาในแต่ละครั้งถูกไหม
1: คะ
0: หนูไปเลือกมาลูกอย่างที่คุณแม่เกดทำมา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คืนนี้หนูอยากฟังเรื่องไหนถามว่าทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าในขวบปีแรกด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนเด็กแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็กเล่มนี้เทียบกับอีกเล่มนึงเราก็จะสังเกตและบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเขาฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลุกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไป
1: ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
1: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
2: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะคะ
0: นี่เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
1: ้
0: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะอยากให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
1: สามารถแปลงร่างได้ทุกอย่าง
0: คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะคะว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
1: คะ
2: สนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะทีนี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุ่งยากไปหมดเลยนะคะรวมถึงมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมคะ
2: จะมีไว้ระบุ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เอาในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมนึงว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กเพราะนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
1: เรื่องธรรมชาติเรื่องผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรนะคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมามีทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากทำอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มามีทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าเออลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
2: ก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
2: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่เกศราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ด
2: ี
0: ค่ะ
2: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยุอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนอากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

กลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอเหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: พ่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทั่วของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ค่ะ
1: เคยดัด2รอบไม่ใช่ความพอใจของหนูเลยความพอใจของหมอหมอบอกว่าอยากให้สวยกว่านี้อยากให้เรียนกว่านี้
2: นี่สวยมากแล้วนะ
1: จริงไหมเนี่ย
2: ไม่จริงไม่จริงผมมีเพื่อนคนหนึ่งติดเหล็กไว้ตลอดเลย8ปีมันมีผลเสียไหมครับคุณหมอ
3: สวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้นะคะที่เราจะมาไขคดีกันนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดฟันค่ะซึ่งแน่นอนตอนนี้นะคะใครๆก็อยากที่จะมีฟันสวยเรียงกันเป็นข้าวโพดนะคะการจัดฟันในวันนี้จัดฟันเพื่อความสวยงามมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง 1. ในเรื่องเกี่ยวกับอายุอายุเนี่ยมีผลต่อการจัดฟันหรือเปล่าอายุน้อยอายุมากสามารถจัดฟันได้แบบไหนดีกว่ากันนะคะประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหงือกค่ะการมีสุขภาพเหงือกที่ดีเนี่ยมีผลต่อการจัดฟันหรือเปล่าส่วนการจัดฟันตอนนี้ก็มีแบบหลากหลายวิธีมากตั้งแต่สมัยก่อนที่เราเคยเห็นนะคะจะเป็นแบบเหล็กลวดสมัยนี้เขาก็มีการแบบจัดฟันใสขึ้นมาเราก็จะมาถามคุณหมอว่าการจัดฟันแบบฟันใสเนี่ยดีจริงหรือเปล่าและประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นนี้ใครๆก็อยากรู้ว่าการจัดฟันแล้วเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องประเด็นของการจัดฟันเพื่อความสวยงามค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็คงที่จะผ่านประสบการณ์การจัดฟันมาบ้างแล้วตั้งแต่เด็กจนโตนะคะหลายคนก็อาจจะจัดฟันมาหลายรอบวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันทิดาจิตตานนท์สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงผู้ที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้นะคะน้องณภัทรค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ซาร่าด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดฟันเลยถามน้องพัทก่อนว่าเคยผ่านประสบการณ์การจัดฟันมาก่อนไหมคะ
2: เคยนะตอนเด็กๆอ่ะคือฟันของผมมันไม่ได้บิดเบี้ยวหรือว่ามีปัญหาอะไรเยอะแต่ว่าแม่อยากให้มันขบกันพอดีก็เลยไปหาคุณหม
1: อ
2: ซึ่งตอนเด็กๆอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันเห็นข้างนอกเพราะว่าเวลาที่เราทำงานใช่ไหมมันก็ไม่สามารถจะให้เห็นได้ก็เลยดัดข้างล่างอย่างเดียวแบบเป็นลวดเนี่ยข้างล่างอย่างเดียวแล้วข้างบนก็ใช้เป็นรีเทนเนอร์ดัดเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราแค่ปรับรูปนิดเดียวแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยฟันขบอยู่นิดนึงก็เลยต้องใช้ลวดที่มันดึงให้มัน
1: ให้มันเข้ากันเป็นเกย์ป่ะเป็นเกย์ป่ะ
2: ก็บางวันก็เป็นนะแต่บางวันก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครพลิกไวหน่อยก็สลับกัน
1: อันนี้ฟันหนักฟ
2: ัน เกย์ป่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันขบกันนิดเด
1: ีย
2: ว
1: มันขบกันคือมันเป็นฟันเกย์ที่เราพูดกันใช่ไหมคะพี่ซ่าเคยดัดค่ะเคยดัด2รอบช่วงวัยรุ่นก็จะเป็นลวดก่อนตอนนั้นที่ก็จะเป็นใสเลยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนพอเราโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้แบบใสเทรนเนอร์แล้วมันก็เหมือนกลับมาเกย์อีกข้างล่างอ่ะโดยเฉพาะข้างล่างก็เลยตอนนี้ก็เลยมีนวัตกรรมเป็นแบบจัดฟันแบบใสก็เลยลองไปจัดดูซึ่งตอนนี้ก็เลยยังจัดอยู่ก็จะเห็นแบบว่ามีการแบบเพิ่ม
2: หาเรื่องเสียเงินถ้าเกิดใส่รีเทนเนอร์ตอนเด็กจนถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆแล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ว่าเราควรที่จะขยันหมั่นใส่เพราะว่าเวลาที่เราไปทำฟันเนี่ยทันตแพทย์จะชอบบอกเลยว่าต้องขยันใส่นะ
2: โดนหมอดูตลอดเลยนะเมื่อก่อนแบบแต่ผมเป็นคนที่ใส่รีเทนเนอร์บ่อยแต่แบบบางทีแบบน้องๆผมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมใส่กลับไปถึงปุ๊บคุณหมอก็ต้องกดถึงเข้าไปนะบอกว่าไม่ใส่แน่ๆแบบนี้
1: ไม่ใส่แน่ๆพูดถึงแบบนี้แล้วน่ะเราก็พูดถึงตั้งแต่เราเริ่มตัดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยถามประเด็นนี้ดีกว่าค่ะกับอาจารย์หมอนะคะว่าอายุมีผลต่อการจัดฟันจริงหรือไม่คะ
6: จริงค่ะจริงๆอย่างของน้องพัดเริ่มจัดตั้งแต่เด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: 16 17
6: ประมาณวัยนี้เหมาะที่จะจัดเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกยังอ่อนฟันก็จะเคลื่อนตัวง่ายนะคะอย่างถ้าเรามาเริ่มตอนอายุ40 50อย่างเงี้ย
1: มีไหม
6: มีค่ะมีสูงสุดก็เคยจัดให้คนอายุ60ก็มีค่ะกระดูกมันแข็งฟันก็จะขยับเคลื่อนได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณพ่อหนูอายุ60แล้วตอนนี้ไม่เหลือฟันแล
6: ้
1: ว
6: รอฟันปลอม
1: ฟันปลอมก็ไม่แข็งไม่ตาม
2: ก็ไปใส่ข้อฟันเอา
1: ใส่ข้อฟันนะคะ

0: จอพ่อเหรอ
1: ขอโทษพ่อ
0: เจอพ่อเหรอ
1: พ่อเป็นฝรั่งเขาไม่รู้เรื่อง
0: โอเคโอเค
1: ยิ่งเด็กยิ่งดัดจะง่ายกว่ายิ่งดีกว่า
2: ฟันเนี่ยมันเคลื่อนง่ายแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเด็กแค่ไหนบางทีก็มีอายุ 8-9 ขวบมาจัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้ไหม
2: จะจัดก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเช่นว่ามันมีการสบฟันที่ถ้าเราทิ้งเอาไว้แล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเริ่มเพราะว่าเด็กมากก็จะดูแลไม่ได้
1: อย่างในเรื่องของการจัดฟันจำเป็นไหมคะที่ต้องมีฟันขึ้นให้เต็มก่อนเหมือนถึงว่าฟันน้ำนม
0: คือฟันแท้ถูกไหม
2: จริงๆดีกว่าเยอะเลยค่ะถ้าคนไข้ถามเริ่มกี่ขวบก็คืออย่างต่ำรอให้ฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่ก่อนนอกจากว่าเห็นเลยว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นในช่วงระยะที่ฟันน้ำนมยังอยู่ซึ่งจะทราบก็ส่วนใหญ่ก็คือไปพบทันตแพทย์แล้วทันตแพทย์จะบอกว่าอันนี้มีปัญหานะอย่างเด็กเล็กๆประมาณ 8-9 ขวบเนี่ยมักจะพบปัญหาว่าฟันแท้ขาดที่ในการขึ้นฟันน้ำนมมันอาจจะสูญเสียไปก่อนกำหนดทำให้ฟันที่อยู่ข้างเคียงกับช่องที่หายไปมันเบียดเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ทำอะไรอาจจะกลายเป็นฟันคุดในตำแหน่งที่ไม่ควรจะเป็นอย่างเช่นฟันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตรงนี้ฟันอยู่ข้างหน้ากลายเป็นฟันคุดแบบนี้ก็ทุรังบากนะ
2: ลำบากเลยค่ะเจ็บตัวด้วย
1: บางคนอยู่ข้างนอกไปจำลองนะ
0: คงเพราะว่าอะไรฮะ
1: ไม่มีที่
0: อะไรครับเนี่ยแล้วต่อมาคุณหมอ
2: หรืออย่างบางอย่างเด็กบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่หมอเจอบ่อยก็คือขากรรไกรล่างเล็กถอยหลังเหมือนกับคางถอยไปข้างหลังคางเล็กมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามาพบทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยก็จะสามารถใส่เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างได้
0: เพื่อเป็นการปรับรูปหน้าด้วย
2: ปร
0: ับ
2: รูปหน้าในขณะที่เด็กยังมีการเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็หมดสิทธิ
0: ์อย่างนั้นถ้าเกิดผมอยากหน้าเรียวแต่เด็กหน้ายาวแต่เด็กสามารถไปทำแต่เด็กได้ไหมคุณหมอ
2: เด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเพื่อความสวยงามแบบที่ยังไม่จำเป็นหมอก็จะไม่ทำให้ถ้าคางถอยมากๆก็เสียบุคลิกมันจะดูเหมือนข้างบนยื่นบางคนแบบหน้าเหมือนนกอย่างเงี้ยค่ะ
0: นึกออก
1: ฟันเหยินอะไร
2: เหยินแล้วก็ปากล่างก็ไปดันอยู่ใต้ฟันหน้าบนอย่างเงี้ย
1: บางคนก็คือบางคนขากรรไกรล่าง
2: ยืนก็มียืนก็หรือว่าล่างฟันหน้าล่างคอมฟันหน้าบนอย่างเงี้ยก็ต้องรีบมาให้หมอจัดฟันดูตั้งแต่เด็กๆนะคะเผื่อจะแก้ไขอะไรได้ก่อน
0: ฉันก็ลองดูแล้วกันนะผมว่าเวลาที่แบบไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยคุณหมอก็ดูให้คร่าวๆอยู่แล้วแล้วมีปัญหาก็ส่งต่อไปให้
2: ใช่ก็คือดีที่สุดก็เช็คอัพเรื่อย
1: ๆอันนี้คือในกรณีที่เป็นเด็กอยู่แล้วต้องการการจัดฟันเพื่อเป็นการแก้ไขส่วนโตขึ้นมาหน่อยก็ช่วงประมาณ10ต้นๆ10ปลายๆก็เริ่มที่จะจัดฟันเพื่อความสวยงามได้เพราะว่ามันดัดง่ายแต่ถ้าเกิดใครที่อายุสูงขึ้นไปแล้วก็สามารถจัดได้เหมือนก
2: ัน จัดได้ค่ะไม่มีจำกัดอายุแค่ว่าใช้เวลานิดนึงหรือว่าบางท่านเนี่ยทิ้งเอาไว้นานพอไม่ตัดสินใจสักทีก็จะกลายเป็นว่ายิ่งแก้ยากก็เลยยิ่งนาน
1: มาพูดถึงเรื่องของสุขภาพเหงือกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าฟันก็ต้องอยู่คู่กับเหงือกนะคะอุ๊ยอะไรติดฟันอ่ะเหงือกเหงือกติดฟันนะคะอันนี้ก็คือเป็น
0: ก็กินมันมาก
1: ินมันติดเหงือก
0: กินเปลือกติดฟันกินมันกินเหงือกเปลือกติดเหงือก
1: แล้วแหละก็คือยังไงไม่หาก็ฆ่าเวลาได
0: ้เวลาเราเหลือแล้ววันนี
1: ้ประเด็นนี้นะคะสุขภาพเหงือกที่ดีมีผลต่อการจัดฟันจริงหรือไม่คะ
2: จริงค่ะก็คือเหงือกที่ดีก็หมายถึงว่าฟันก็ฝังอยู่ในฐานที่แข็งแรงเวลาที่เราได้รับแรงจัดฟันเนี่ยโอกาสที่ฟันจะโยกกว่าผิดปกติก็จะน้อยนะคะอาการของเหงือกอักเสบก็จะไม่มีมันก็จะทำให้ฟันแข็งแรงไม่โยกง่ายแล้วก็การที่เหงือกแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าเราแปรงได้เกลี้ยงแปรงได้สะอาดเวลาที่ฟันเคลื่อนมันจะเคลื่อนได้สมูทมันจะไม่ติดขัดเพราะว่าอย่างเช่นโดยเฉพาะในกรณีถ้าใช้ลวดจัดฟันถ้าเมื่อไหร่ที่แปรงไม่สะอาดฝืดปุ๊บไปโดนหินปูนเกาะฟันก็ไม่ขยับตามแผน
0: แล้วมีอะไรมาเบรกไว้อยู
2: ่ค่ะมันเหมือนเราเรียกฟริกชัน
0: ผมรู้สึกว่าตอนดัดปุ๊บเนี่ยฟันมันโยกแบบค่อนข้างจะโยกได้แล้วก็กลัวแบบเฮ้ยแบบนี้มันผิดปกติไหมฟันเรามันจะหลุดไหมอันนี้คือเป็นเรื่องปกติไหม
2: เป็นเรื่องปกติค่ะคือมันจะโยกในระดับที่ปลอดภัยคือมันคลอนได้อยู่แล้วเพราะว่าฟันมันถูกได้รับแรงแล้วก็มีการขยับอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โยกมากๆอันนี้ผิดปกติ
1: มาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนน่าจะสนใจในเรื่องของรูปแบบในการจัดฟันซึ่งเมื่อก่อนเป็นแบบเหล็กใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นแบบใสมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
2: อย่างแรกก็คือถ้าแบบเหล็กนะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ติดแน่นถาวรเลยนะคะคนไข้ไม่สามารถถอดเองได้ฟันจะเคลื่อนต่อเนื่องจากแรงที่หมอให้นะคะ

0: แต่ว่าแบบใสเนี่ยคนไข้ถอดเองได้แรงที่ได้รับจะเกิดก็ต่อเมื่อคนไข้ใสนะคะส่วนข้อดีของแบบใสต่างกันก็คือว่าการที่มันถอดได้เนี่ยเราเป็นอิสระในการที่จะทานอาหารแปรงฟันก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: คุณหมอก็เลยเหมือนแบบอาจจะแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นแบบใสเนี่ยข้อดีจะดีกว่า
0: ก็ดีกว่าค่ะแต่ว่าก็คือสำคัญที่สุดก็คือต้องใส
1: ่
0: เพราะเราต้องใส่ให้ได้อย่างน้อยเวลา22ชั่วโมงแล้วก็แปรงฟันก็เคร่งครัดเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างคือค่าใช้จ่ายอันนี้ประเด็นหลัก
1: ก็คือค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าม
2: ันจะแพงกว่าเยอะไหมเพราะจำได้ถ้าเกิดเป็นแบบใสเนี่ยยี่ห้อดังๆที่เราเคยเห็นกันเนี่ยก็เป็นแสนนะ
1: ราคา
2: ใช่ไหมครับคุณหมอแต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีโอ้โห
0: จริงๆก็มีหลายยี่ห้อ
2: ทางเลือกเหมือนกัน
0: เป็นทางเลือกแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่ายี่ห้อดังใช้ได้เหมือนกันหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าความแม่นยำหรือว่า
2: เห็นผล
0: เห็นผลเนี่ยยี่ห้อดังก็คือด้วยความที่มีทันตแพทย์ใช้เยอะก็เลยดูว่าเหมือนจะเวิร์กที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
2: อะไรแบบนี้นะครับส่วนในตัวเหล็กอ่ะทีมงานเราถามมาว่ามีเพื่อนคนหนึ่งติดเหล็กไว้ตลอดเลย8ปีไม่รู้ว่าหาหมอไม่เจอหรือเปล่าหรือว่ายังไง
1: หรือว่าคลินิกปิด
2: ใช่แต่ว่าเหล็กเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเหลือแต่ไอ้ตัวที่มันเป็น
0: แบร็คเก็ตค่ะ
2: มันมีผลเสียไหมครับคุณหมอ
0: ผลเสียแน่นอนคือแปรงยากนะคะคราบไปเกาะทำความสะอาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงกาวที่เกาะอยู่บนผิวที่ใช้ยึดเหล็กให้ติดกับผิวฟันน่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองมันก็จะเลยดูไม่ค่อยสะอาด
2: สมมติถ้าเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นดวงบนฟันของเราก็มีโอกาสเหมือนกัน
0: ใช่ก็คือต้องไปให้ทันตแพทย์ขัดแต่งออกให้อ่ะค่ะ
2: เพราะฉะนั้น
0: ก็คือไม่ควรทิ้งเอาไว้
2: ถอดออกเถอะนะฮะหรือว่าผมเชื่อแหละว่าบางคนพอเราไม่ได้ไปหาคุณหมอฟันนานๆเนี่ย2ปีเงี้ยเราไม่ยอมไปเลยเพราะไม่ว่างเลื่อนไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ไปสุดท้ายพอไปปุ๊บจะโดนคุณหมอว่าก็กลัวก็เลยแบบฉันไม่ไปแล้ว
0: อาจจะเป็นเหตุผลที่กลัวคุณหมอดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่มาหาคุณหมอนิ่มได้นะฮะ
1: คุณหมอดุมั้ยฮะคุณหมอไม่น่าดุ
2: คุณหมอไม่ดุหรอกนะฮะหรือเปล่า
1: ขนาดเราเล่นกันมั่วซั่วคุณหมอยังเล่นกับเราด้วย
2: คุณหมอกำหมัดอยู่นะเมื่อกี
0: ้เอาง่ายๆนะคะไม่ต้อง 3-4 ปีช่วงโควิดที่ว่าทุกคนกลัวหรือว่าเป็นระยะที่มาทำฟันไม่ค่อยได้อันเนี้ยก็มีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าการทิ้งลวดเอาไว้เนี่ยลวดมันมีแรงกระทำต่อฟันตลอดเวลาถ้าเกิดว่าไม่มาให้คุณหมอดูเนี่ยบางทีฟันเคลื่อนไปในทิศที่เราไม่ต้องการเคลื่อนมากเกินไปหรือว่าบางทีมีายางมัดฟันหลุดหรือว่าเครื่องมือแบร็คเก็ตหลุดฟันซี่นั้นก็บิดผิดออกจากตำแหน่งอันนี้คือในระยะสั้นก็เห็นแล้วนะคะส่วนระยะยาวอย่างที่ถาม 3-4 ปีเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้โดยที่มันไม่จำเป็นฟันได้รับแรงต่อเนื่องก็อาจจะเกิดความเสี่ยงทำให้รากฟันละลายได้นะคะรวมถึงฟันผุเหงือกอักเสบ
2: รากฟันละลายมันเป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินนะ
1: มันเกิดจากอะไรคะรากฟันละลาย
0: เกิดจากการได้รับแรงจากฟันแล้วอาจจะว่าแรงที่มากเกินไปหรือว่าด้วยความยากทิศทางในการเคลื่อนสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดการละลายตัวได้ละลายตัวนี่คือเป็นการตอบสนองของการอักเสบอย่างนึงนะคะ
1: ก็เหมือนรากฟันอักเสบ
0: เป็นการอักเสบแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบของการที่รากฟันมีการหดสั้นลงเราเรียกง่ายๆว่าละลาย
2: คือถ้าเกิดเรานึกภาพตามนั้นก็จะเป็นเหมือนว่าเราเป็นรากต้นไม
0: ้
2: เข้าไปใต้ดินแล้วพอมันละลาย
0: มันก็สั้นลง
2: เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะหลุดได้ง่ายกว่าโยกอะไรแบบนี้ฟันล้มที่เขาใช้คำว่าฟันล้มกันก็เกิดกับแบบนี้ด้วยเหมือนกันน
0: ะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าล้มหมายถึงมันคลอนประมาณนั้น
1: หลังจากที่เราเสร็จการจัดฟันใสแล้วค่ะเราจะต้องดูแลยังไงเพราะว่ามันไม่มีไอ้
2: ตัวเทรนเนอร์อ๋อคือถ้าเกิดจัดฟันใสเนี่ยพอจัดเสร็จแล้วไม่ต้องใส่เทรนเนอร์
0: ต้องใส่
1: ใช่ไหม
0: ทุกแบบต้องใส่หมดเลยค่ะแล้วก็ต้องใส่ตลอดชีวิตด้วยค่ะจะบอกคนไข้เลยว่าจัดฟันสวยแล้วหน้าภาระเองไม่จบก็คือถ้าอยากจะให้สวยตลอดชีวิตก็ใส่เทรนเนอร์ไม่ว่าจะจัดไซส์หรือว่าติดแน่น
2: คุณหมอครับแล้วผมตัวเองเนี่ยผมจัดฟันแบบที่เป็นเหล็กมาแล้วผมจัดเสร็จมาประมาณสัก 5-6 ปีละผมใส่ตัวรีเทนเนอร์ที่มันเป็นแบบเก่าคือเป็นเหล็กลวดเนา
0: ะ
2: ใส่ข้างบนใส่ข้างล่างแล้วผมไม่เคยกลับไปหาคุณหมอเลยมัน4ปีละผมจึงต้องมาดึงไอ้ตัวเหล็กพวกนี้ไหม
0: ควรจะให้คุณหมอดูหน่อยค่ะเพราะบางทีมันหลวมหรือว่ามันไม่แนบไม่ได้ล็อกฟันแล้ว
2: ควรจะกลับไป
0: ควรจะกลับไปไม่ต้องกลัวโดนดุค่ะ
2: จำเป็นต้องเป็นคุณหมอคนเดิมไหมครับหรือว่า
0: ถ้าได้ก็ดีเพราะคุณหมอจะทราบว่าเดิมฟันเราเป็นยังไงและทำอะไร

0: ไปอะค่ะอยู่ในแล้วก็ตอนจบอยู่ในประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กล้าไปจริงๆก็ไปคุณหมอท่านอื่นก็ได้ไม่เป็นไร
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นจะมีเทรนเนอร์แบบสายด้วย
0: ใ
1: ช่ไหมผมก็สามารถไปทำแบบสายแล้วมาสายก็ได้ต้องมีการพิมพ์รูปฟันอะไรใหม
0: ่ต้องมีการพิมพ์ปากค่ะ
1: เราก็ต้องบอกคุณหมอเขาว่าเราเคยดัดฟันมานะแล้วเราก็ไม่แล้วเราก็ใส่รีเทนเนอร์อันเดิมมา 3-4 ปีโดยที่เราไม่ได้ไปอัดจัสต์มัน
0: คุ
1: ณหมอเขาคงมีวิธีการ
0: เอารีเทนเนอร์ชิ้นนั้นไปให้คุณหมอดูด้วยเลยค่ะบางทีคุณหมอจะช่วยทำให้ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นท่านเดิมก็ได้ค่ะ
2: อันนี้ในกรณีที่เป็นท่านใหม่กับอีกกรณีหนึ่งที่แบบจัดฟันเสร็จแล้วแล้วก็อยากใส่รีเทนเนอร์แต่ว่ารีเทนเนอร์คือใส่มาหลายปีรีเทนเนอร์เกิดหายขึ้นมาแล้วตัวพิมพ์เดิมของเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนฟันของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิมพ์เดิมอย่างนี้ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะทำรีเทนเนอร์ใหม่ในการใส่ต้องจัดฟันใหม่ไหมคะ
0: ไม่ต้องค่ะแค่พิมพ์ฟันเฉยๆถ้าพอใจกับสภาพฟัน
1: ณ
0: วันที่ไปหาหมอนะคะแต่ถ้ามีสิ่งที่อยากจะแก้อันนี้อาจจะต้องจัดใหม
2: ่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเรา
0: แ
2: ต่เนี่ยที่ทราบไปดัดนะคะไม่ใช่ความพอใจของหนูเลยความพอใจของหมอเขาบอกว่าอยากให้สวยกว่านี้อยากให้เรียงกว่านี้
1: ที่สวยมากแล้วนะ
2: จริงปะเนี่ย
1: ไม่จริง
2: เราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะในเรื่องของการจัดฟันหลายๆคนก็คงจะเคยเจอประสบการณ์แบบเรานะคะทั้งแบบเหล็กแบบลวดหรือตอนนี้ก็เป็นการจัดแบบใสขึ้นมาแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องสุขภาพช่องปากช่องฟันรักษาให้ดีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนจัดฟันก็คือวิกไน
0: ใช่ค่ะ
2: ตลอดชีวิตหลังที่ดัดแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอเคค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะว่าการจัดฟันนั้นสามารถเปลี่ยนรูปหน้าของคุณได้หรือเปล่าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสื่อสวยหล่อขอสื่อกลับมาในช่วงปิดคดีกันในช่วงนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบค่ะประเด็นที่เราถามกันไปว่าการจัดฟันนั้นทำให้หน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปได้หรือเปล่าเคยไหมฉันดัดฟันมาหน้าเรียว
1: จริงเคยเจอหลายๆคนที่แบบ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยมันปิดเทอมมาผ่านไป3เดือนหน้าเปลี่ยนสวยขึ้น
2: หน้าเรียวไปทำอะไรมา
1: หน้าเรียวทำอะไรบอกว่าไปดัดฟันมา
2: จมูกดั้งโด่งขึ้นมาไปทำอะไรมา
1: ดัดฟันมา
2: เฮ้ยทำไมหูกลางไปทำอะไรมา
1: ดื่มน้ำเยอะหน้ามันสวยขึ้น
2: ฉันไปจัดฟันยาวๆ
1: ตั
2: วหูกลางจัดฟันหูกลางไปดื่มน้ำเยอะเพื่อนไม่ได้คู่บุญแล้วตอนนี้
1: เราเป็นคู่กรรมกัน
2: แล้วคู่แบบคู่สลับไปสลับมาตอนนี้งงมากเลย
1: อะไรครับเนี่ยผมเคยเจอหลายๆคนที่แบบพอไปดัดฟันมาแล้วเนี่ยบอกว่าหน้าเร็วขึ้นซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่น้องสาวตัวเองไปดัดมาตอนแรกก็หน้ากลมๆประมาณนี้เป็นหน้าลูกไข่
2: ค่ะ
1: งั้นดัดมาปุ๊บหน้ามันยาวเลย
2: เรียวขึ้น
1: เรียวขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้หน้าเร็วขึ้นแต่บางคนก็โอ้กามหายอะไรเงี้ย
2: กามหายมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยไปดัดฟันมาแล้วหน้าอ้วนอันนี้คือน่าสนใจมากเดี๋ยวมาถามคุณหมอ
1: กินน้ำเกลือเยอะไปหน่อย
2: บวมน้ำเกลือถามเลยดีกว่าค่ะให้อาจารย์หมอไขคดีเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะจัดฟันหน้าเรียวขึ้นมีได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะสาเหตุที่ทำให้เรียวเนี่ยต้องดูก่อนว่าหน้าเรามันจะบานได้เพราะอะไรบ้างก็จะมีทั้งเนื้อเยื่อข้างนอกนะคะไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกทีนี้ในส่วนของการจัดฟันเนี่ยมันจะผลหลักๆก็คือต่อกล้ามเนื้อเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใส่เครื่องมือจัดฟันปุ๊บเราจะเคี้ยวระวังแหละเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวเหมือนเดิมไม่ค่อยได้หรือว่าอาจจะเจ็บก็เลยทำให้ลดการเคี้ยวข้าวลงมันก็เหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้แอคชั่นมันก็จะค่อยๆรีบลงกล้ามเนื้อบดเคี้ยวบริเวณ
2: ค่ะ
0: ใช่มันก็จะค่อยๆเหมือนกับเล็กลงเหมือนคล้ายๆขนของการฉีดโบท็อกซ์ค่ะ
1: คุณหมอจับเราก็จับตามถึงเวลาแล้วเหมือนกัน
2: ในการที่จะดัดฟัน
1: โบท็อกซ์แล้วโบท็อกซ์แล้วน่าจะหมดแล้ว4-5 เดือน
0: แต่ทีนี้ก็คือถ้าเรายังทานเหมือนเดิมอะค่ะบางคนดัดแล้วก็มีหน้าอ้วนขึ้นก็มีด้วยทั้งไขมันที่เพิ่มขึ้นหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ลดลงก็มีนะคะ
2: แต่อย่างบางคนนะคะถอนทั้งฟันคุด4ซี
0: ่
2: ดัดทั้งฟันช่วงแรกนี่คือบวมมากแต่หลังจากนั้นคือหน้าเรียวหายไปเลยการถอนฟันคุดก็มีส่วนช่วยให้กรามเล็กลงไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ฉันเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วนะ
2: ฉันเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้ว
1: หน้าเปลี่ยนมาทำอะไรมาถอนฟันคุดคุณหมอตอบว่าไม่จริง
2: ไม่จริงใช่ไหมคะ
0: ไม่จริง
2: มาพูดถึงการดูแลสำหรับคน

0: จัดฟันรวมถึงข้อดีของการจัดฟันค่ะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อย
1: การดูแลนะคะในช่วงที่จัดฟันแน่นอนอย่างแรกคือต้องไปพบทันตแพทย์จัดฟันตามนัดสม่ำเสมอนะคะอย่างถ้าจัดแบบติดแน่นก็ไปทุกเดือนแต่ถ้าเป็นแบบใสเราอาจจะไป 2-3 เดือนหรือ 4-5 เดือนครั้งแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกับคุณหมอว่ายังไงนะคะก็คือไปตามนัดจะได้คุณหมอจะได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือการทำความสะอาดอันนี้สำคัญมากก็ทำความสะอาดแปรงฟันถ้าของหมอก็จะให้แปรงวันละ3ครั้งกลางวันแปรงด้วยอันนี้ในกรณีติดแน่นเนาะเพราะว่าเวลาทานอะไรปุ๊บมันไปเกาะบริเวณรอบๆแบรคเก็ตแล้วนะคะก็อย่างที่3ก็คืออันนี้ก็ในกรณีที่ติดแน่นเหมือนกันคือเคี้ยวอาหารอ่อนๆอย่าเคี้ยวของแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าจัดเสร็จแล้วภาระยังไม่จบก็จะต้องใส่รีเทนเนอร์แล้วก็ไปคอยเช็ครีเทนเนอร์เรื่อยๆตามนัดนะคะ
2: อย่างเงี้ยนอกจากเราใส่รีเทนเนอร์ตลอดละจนไลฟ์ไทม์เลย
1: ค่ะ
2: เราต้องไปเจอคุณหมอกี่เดือนครั้งครับในการไป
1: ในช่วงแรกๆก็จะอาจจะนัดมาดูเดือน2เดือน3เดือนก่อนหลังจากนั้นถ้าดูแล้วคนไข้ดูมีวินัยแล้วก็3เดือน6เดือน1ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆลดความถี่ลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรน่ากังวลนะคะไปเพื่อปรับหรือว่าคอยดูว่าเอ๊ะรีเทนเนอร์ที่มีอยู่ยังใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ในกรณีบางคนที่เขาบอกว่าดัดฟันแล้วอ่ะจมูกโด่งขึ้นมีส่วนไหมคะ
1: จริงๆนะคะจมูกอยู่ที่เดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าที่รู้สึกโด่งขึ้นเนี่ยมักจะเป็นกรณีที่จัดร่วมกับการถอนฟันคนที่ต้องถอนเนี่ยมักจะฟันยื่นคนที่ฟันยื่นริมฝีปากก็จะอุ้มตาพอเราถอนปุ๊บปากก็จะยุบเข้าไปพอเราดูด้านข้างเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเหมือนจมูกจะเด่นขึ้นมาม
2: ีมิติมากขึ้น
1: มีมิติค่ะ
0: อาจจะส่งผลนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเปลี่ยนรูปหน้าขนาดนั้น
1: มันมีนะคะบางคนก็ดูแบบสวยขึ้นเยอะ
2: เลย
1: สวยขึ้นเยอะก็มีค่ะมันก็จะไม่ใช่ว่าจมูกโด่ง
0: ไม่ได้มาจากด้างอะไรแต่ว่าแค่ดูแบบช่วงปลายมันจะพุ่งขึ้นเหมือนฟันเรายุบเข้าไป
1: ตรงนี้ค่ะสัดส่วนหรือว่ามุมที่กระทำบริเวณใต้ฐานจมูกกับริมฝีปากมันจะเปลี่ยน
0: เราได้ฟังกันในเรื่องของการจัดฟันมาเยอะมากนะคะทีนี้เราก็อยากจะทราบถึงข้อดีบ้างกับการจัดฟันเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะ
1: อย่างแรกนะคะก็คือถ้าฟันเคยสบกันไม่ค่อยได้หรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ค่อยสะดวกอย่างเงี้ยการจัดฟันให้ฟันสบกันได้แน่นก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารดีขึ้นนะคะทานอาหารมีความสุขมากขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือการทำความสะอาดถ้าอย่างโดยเฉพาะคนที่ฟันซ้อนมากๆอย่างเงี้ยแปรงยากใช้ไหมขัดฟันก็อาจจะยังไม่สะอาด 100% เราจัดให้ฟันเรียงสวยขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็จะง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะแล้วก็อย่างที่3ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่คนมาจัดฟันก็คือความสวยงามนะคะแล้วก็จะทำให้หลังจากที่จัดฟันเนี่ยมีรอยยิ้มที่สวยขึ้นมีความมั่นใจขึ้นก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็บุคลิกรวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วย
2: แต่ฟันสวยแบบนี้เวลามองคนก็จะแบบมองฟัน
0: ใช่ค่ะคุณหมอฟันสวยมากจริงๆวันนี้ขอบคุณยิ้มและน่ารักมากๆแล้วโลกสดใสมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ถ้าพวกเราล่วงเลยประการใดต้องขออภัยมานะ
1: คะใช่ค่ะรายการสนุกมากเลยค่ะ
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทันตแพทย์หญิงวรรณธิดาจิตตานนท์ค่ะสาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและที่สำคัญที่สุดนี่เลยพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้นะพัดขอบคุณมาก
2: ค่ะขอบคุณคุณหมอที่มาด้วยนะ
0: โอกาสหน้ามาอีกนะจ๊ะมาเป็นพิธีกรคู่กันจะได้สนุกสนาน
2: เ
0: ฮฮา
2: เดี๋ยวบอกเจ้านาย
0: เขาเรียกว่ามีชงมีตก
2: พ
0: บทุกวันนี้ชงคนดี
2: จริงเหรอไม่มีใครตกเลยหรอ
0: ไม่มีใครตกเล
2: ย
0: งั้นไม่ต้องละเอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะจัดฟันนะคะก็เอาข้อมูลที่อาจารย์หมอเนี่ยแนะนำลองไปทีนี้พิจารณาดูแต่เราก็เชื่อว่ามันมีข้อดีอยู่ในนั้นคือคุณจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับรอยยิ้มของคุณค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนกับสวยหล่อขอสื่อสวัสดี

0: ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะมีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคริคริขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับมีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: อย่างนี้สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆนึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยนึงที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้น

0: ันความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบ

0: นี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ผมก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคหนึ่งค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคนี้มันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนไทโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: ครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนไทโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคนึงที่ชื่อว่า Antisocial Personality Disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ Antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: นะครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลจะกังวลว่าเขาอะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ค่ะก็คล้ายๆกับว่าเราบางจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปส ู่แสงไฟสปอต

0: ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะคร ับ
0: เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: มอทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้าง นะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่แต่ไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมุติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูค่ะอาบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่ อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
0: แต่ว่า
1: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่า เรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: สบายใจได้
1: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองาน
0: ค่ะ
1: หรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่สุด
0: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่มั้ยคะ
1: คือ
0: ทีละนิดทีละนิดก่อน
1: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
0: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
1: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
0: ิ่งอายเขาไปใหญ่
1: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
0: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
1: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
0: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็
0: ไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวนึงนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
0: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า มันแปลกหรือเปล่า มันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างเงี้ยนะครับ
0: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
1: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
0: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ดีครับ
0: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอ่ยแต่ก็ซะแล้ว
1: นี่ช่องรามานี่ดูเพลินมากเลยนะคะได้ไประโยชน์ด้วยอ่ะ
2: จริงจ้ะเนี่ยถ้าสงสัยหรือมีปัญหาอะไรนะอิงส่งไปถามคุณหมอได้เลยเมื่อวานเนี่ยป้ายังถามคุณหมอเลยคุณหมอคะมีเงินให้ยืมบ้างไหม
3: กล้าเนาะอุ้ยดูเข้ากันดีจังเลยนะคะคุณแม่สามีกับคุณลูกสะใภ้
1: ไม่ใช่ค่ะ
3: เฮิมนี่ยอมรับแล้วเหร
4: ออะไรครับคือกำลังดูช่องรามาอยู่เออใช่เลย
3: ปงเอาหน้าเรารู้จักกันมานานนี่แค่มองตาเนี่ยก็รู้แล้ว
4: เฮ้ย
3: อ้าว
1: พี่ป้าพี่ป้าเป็นอะไรคะพี่ป้า
4: คุณอิงอย่าเพิ่งไปเป็นแบบเขาด้วยแล้วกัน
1: ตกใจอ่ะ
4: ไม่ต้องสนใจพี่ปาหรอกครับพี่ปา
5: อิงยอด
3: ไปกับเขาด้วย
4: เสียงแหลมไปนิดนึงพี่ปาเอาจริงพี่ปาเป็นไรอะสภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อต้นไม้แถวถนนองครักษ์กับผมได้ไหมเนี่ยไหวไหม
2: ไปซื้อต้นไม้นะฝากซื้อต้นรักสักต้นนะ
6: แม่เขาบอกเลยว่าอย่าพูดต้นรักฉันเกลียดคำว่ารัก
3: อะไรเนี่ย
1: อย่าบอกนะคะว่าพี่ป้าอกหัก

0: จริงๆมาหักอกลูกสาวแสนสวยของฉันน่ะ
1: แม่เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานนะแม่ดูสิหนูอะดูเขามาตั้งนานชอบเขามาตั้งนานว่าจะบอกรักเขาเขาลาออกแล้วไปแต่งงานกับฝรั่งอะ
2: ฝรั่งพันอะไรอะ
1: กิมจูไรเมล็ดจ้ะ
2: แม
1: ่เฮ้ยอย่าพูดไม่ต้องบอกย้ำ
2: ก็อยากจะให้หลานเนี่ยหายเศร้า
3: ใช่เนาะสวยอย่างเงี้ยหาผู้ใหม่ก็ได้
2: เนา
3: ะ
1: พี่รู้พี่รู้ว่าพี่สวยมากแต่พี่ว่าความสวยมันไม่พอหรอกพี่ว่าดวงความรักของพี่มันไม่ดีพอจะรักใครสักคนก็ไม่เคยสมหวัง
2: เฮ้ยเฮ้ยนี่ป้านึกออกแล้วเรื่องนี้นะมันต้องแก้ที่ดวงนี่น้านะรู้จักหมอดูเก่งๆอยู่คนนึงนะแก้ดวงเก่งดูดวงเก่งรับรองนะว่าน้องปานี่นะจะต้องแบบว่าสมหวังในเรื่องความรักอย่างแน่นอน
1: จริ งหรอ
2: เก่ง
0: รีบพาไปเลย
3: เหมือนแสงสว่างเลยนะคะ
2: ใคร
3: แสงสว่าง
2: ใช่เดี๋ยวรอนัดคิวนัดคิวเอาเดี๋ยวเอาเบอร์ไปมะ
3: เอาเบอร
2: ์เดี๋ยวไลน์หาเลยนะจะเย็นจะเย็นปา
4: ทั้งไม่คิดจะบอกจะโจกโรนเองประจักษ์ก็จงมาปัสสาวะเลยสัตย์ปัสสาวะได้ยังกระยับเลยจำปลาหน้ากู้สินเนียมาสมานาเมียนาจับรู
5: ้เจ๊เจ๊แน่ใจหรือว่าหมอเนี่ยไว้ใจได้จริงอ่ะ
2: ไว้ใจได้แล้วก็เชื่อใจได้โป้งนี่เขาเป็นหมอดูชื่อดังจริงๆเลยนะเขาชื่อหมอปั๊บสับดวงถ้าเย่ปานะแก้ดวงปั๊บสับดวงปุ๊บนะรับรองลุ่ง
5: ลุ่งเรืองเหรอ
2: ลุ่งลิงอุ้ยไม่ใช่โป้งอุ้ยชอบทำให้เขวเรื่อยเลยอ่ะนี่เขาดังมากๆเลยนะและคิวเขาแน่นมากๆนี่กว่าจะได้มานั้นต้องใช้เส้นใช้สายเนี่ยถึงจะเนี่ยรัดคิวหมอเข้ามาได้ขนาดเนี้ย
6: เหมือนเขาจะถอดหัวยังไง
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะเขา
4: ดับบุดับบุเฮียบะเฮียดับบุดับบุเฮียบะดับบุดับบุเฮียบะฮักมาหนักเฮียว่าชอบคนเขามีเลยเฮียดับบุดับบุดับบุเฮียดับบุดับบุดับบุเฮียดับบุดับบุดับบุเฮีย
1: นะนะหมอเขาผีเข้าหรือเปล่าอ่ะ
6: ไม่รู้
7: ผีไม่ได้เข้าหรอกครับผมกำลังเรียกวิญญาณแล้วก็บรรพบุรุษให้เข้าที่ก่อนนะครับผม
1: สั่นดิสั่นดิ
5: โอ้ย
1: โอ้ยสั่น
5: เลยเลยเลยเลยสมัยโมเดิร์นผมบาร์คา
1: ฮะ
5: บาร์คา
1: อะไรนะคะ
5: ทับขาหมอ
1: หมอนิ่มจังเลยอ่ะขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจ
7: โอ้นี่นะเธอนี่จากสิ่งที่คุณเขียนให้ผมอ่ะท่านดวงทัพพีแล้วเกิดหมดนะครับที่คุณเขียนให้หมอเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยชีวิตคุณมีอาภัพ
1: อุ๊ย
7: คุณไม่สมหวังเรื่องความรักเรื่องแม้จะทำมาหากินนะครับในชีวิตคุณเนี่ย
1: อุ๊ยอุ๊ยแม่นมากเลยค่ะแม่นมากเลยค่ะพ่อหมอคะมีวิธีแก้ไหมคะ
7: ก็มีหลายวิธีที่จะแก้ให้คุณนะครับ
1: มีวิธีอะไรบ้างคะ
7: เปลี่ยนชื่อ
3: เปลี่ยนชื่อ
1: เปลี่ยนชื่อเ
3: หร
7: อดูสิครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็น
1: เป็นชื่ออะไรคะ
7: ดวงคุณเขาเรียกว่าดวงร้อน
1: ดวงร้อน
7: เปลี่ยนชื่อเป็นดวงเย็น
3: ชื่ออะไรเหรอคะ
7: น้ำแข็งใส
3: น้ำแข็งใส
1: น้ำแข็งใสเฮ้ยดูแบบเย็นเลยค่ะแต่ว่าอยากได้ที่มันทันสมัยกว่านี้ค่ะมีไหมคะ
7: ฮะบุญสู่ทางเกาหลี
1: ดูเกาหลีดีอ่ะชอบค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวเหรอคะ
7: มันก็อย่าว่าแต่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวมันต้องแค่เคลื่อนกลางรักคนอื่นต้องรักครึ่งใจนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะเสียคนรักไปทั้งหมดในชีวิตคุณ
1: ฉันต้องแก้เคล็ดอีกเหรอคะ
7: ใช่
1: ต้องทำยังไงคะ
7: ต้องแค่มีแฟน
1: มีแฟน
0: ฮะหมอจ๋า
7: ครับแม่
0: ถ้าลูกฉันมีแฟนจะมาปรึกษาหมอเหร
7: อแม่ครับหมายถึงมีหลอกๆอ่ะ
3: อ๋อ
7: ถ้ามีหลอกๆมันก็กลายเป็นว่า

0: เพื่อจะได้ให้แฟนแท้จริงเนี่ยก็จะได้อิจฉาหลังจากนำแฟนจริงเนี่ยมันจะมาทันทีแล้วก็เตรียมตัวรับรองว่าคุณต้นแต่งงานทันที
1: โอ้ยจริงเหรอคะแสดงว่าฉันเนี่ยจะต้องมีแฟนแต่งงานแบบหลอกๆว่าแต่ฉันจะหาแฟนจากที่ไหนล่ะคะ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงป้าน้าจัดไว้ให้แล้วเควินคัมออน
3: ใครเควิน
4: อ
3: ๋อใครอ่ะ
4: โอ้โหฝรั่งใช่
3: เฮ้ยไม่น
5: ่
3: า
5: ไม่
1: ใช่ผีไม่ใช่ผีเป็นหมอดูจ้ะ
5: อ
1: ๋
5: อเหรอจ้ะ
3: ไม่น่าใช่เควิน
5: หมอดู
3: เคว
5: ิน
3: เควิน
2: ทำดีๆหน่อยอันนี้นะคือเควินเป็นเพื่อนบ้านของเราเอง
5: นี่ฮะนี่ฮะคันคล้ายคล้ายตัวนู้นคันตอนนี้ไม่คันแล้วอันนี้ฮะ
3: เควิน
1: หน้าเหมือนพ่อเลยอ่ะ
5: พอแล้วน้องปลา
1: อุ๊ยเรียกบิงซูสิจ้าที่รักเรากำลังเป็นแฟนกันอยู่นะ
5: อ๋อได้จ้ะบิงซูที่รักจ๋างั้นเรามาดื่มฉลองความรักของเรากันดีกว่านะจ๊ะ
1: จ้ะจริงๆอ่ะไม่น่าเป็นน้ำผลไม้เลยนะพี่น่าจะเป็นน้ำผึ้งพระจันทร์จะได้สมกับความหวานของความรักของเราสองคนยังไงล่ะจ๊ะป้อนเขาหน่อยสิตัวเอง
5: เออได้จ้าม
1: ันใหญ่ไปอ่ะ
5: ก็คือความรักของเขาน่ะมันใหญ่มาก
1: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บบ้าเป็นไรอ่ะ
5: เจ็บไปสิ
0: แหน่แหน่เฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นนั่นนี่ผมซุ่มดูอยู่นะซุ่มดูอยู่เล่นให้สวิตกว่านี้หน่อยดิถ้าไม่อย่างนั้นแฟนเธอตัวจริงของเธอเนี่ยไม่มาหรอก
5: เอาแล้วจะให้ทำ
0: ขอแต่งงานเลย
5: ฮะ
1: เอาหน้าช่วยเขาหน่อยนะ
5: เอาก็เอาที่รักจ๋า
1: จ๋า
5: แต่งงานกับเขานะ
1: โอ้ยตัวเองอ่ะไหนแหวนอ่ะ
5: ดีใจจังอ่ะดีจ้าแหวนเพชรไม่มีนะเอาแหวนพระไปก่อนแล้วกัน
1: สวยอ่ะร้อนร้อนแหวนพระเอ้ยแหวนพระ
5: โอ้โหแหวนก็สวมไม่ได้งั้นก็สวมรองเท้ากันแล้วกัน
6: นี่รองเท้าคู่นี
5: ้ถ้าน้องปลาสวมได้นะแสดงว่าปลาเป็นคนที่พี่ตามหาแล้วพี่จะพาปลาไปอภิเษกสมรสที่วัง
1: สาธุขอฉันใส่รองเท้าคู่นี้ได้ด้วยเถิดสา
0: ธุโอ้ยมันไม่ใช่ซินเดอเรลล่าอะไรเนี่ยโอ
5: ้มาพี่ขอโทษพี่ฝืนใจต่อไปไม่ไหวแล้วป้าพี่ทำไม่ได้อ่ะป้าหาวิธีอื่นได้ไหมล่ะ
1: วิหล่อหรือเออได้แก
5: ่ป้าพูดเล่นเหรอ
1: พูดจริงนี่เอาไปเลยเอาแหวนไปด้วยขึ้นสนิมแสบมือไปหมดแล้ว
5: แล้วเนื้อใครอ่ะป้ามันพี่ไปนะ
4: ไม่รอดแล้วนะผมว่าเดี๋ยวใช้วิธีผมแทนดีกว่า
3: วิธีคุณเหรอ
4: นี่พี่ป้าผมพาคนที่จะทำให้พี่หายเครียดได้แล้ว
1: โอ้ยที่รักแต่งงานกันไหมมีลูกกันเลยก็ได้
4: เดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวคนที่พามาเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะมาทำมาสอนการคลายเครียดให้พี่ปาครับวันนี้เว้นไว้คนนะ
1: หรอแล้วจะทำยังไงให้หายเครียดล่ะคะ
7: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ดีดอะไรคะ
7: นะครับจะช่วยให้เลือดของเราเนาะไปเลี้ยงส่วนต่างได้ดีขึ้นนะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่เครียดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยไม่ตึงจนเกินไปนะครับโดยสามารถไว้ที่บ้านตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยนะครับโดยเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโดยเริ่มท่าแรกนะครับจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังนะครับลำดับแรกนะครับใช้มือ2ข้างนะครับประสานกันบริเวณต้นคอเนาะจากนั้นยืนลำตัวตรงนะครับเชิดอกไว้ค่อยๆกดลงค้างไว้นะครับพยายามยืดอกไว้กดลงไปด้านหน้าช้าๆ ค้างไว้10ถึง15วิครับในบางรายนะครับอาจจะปวดร้าวไปยังหลังเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมีอาการตึงมากๆเนี่ยท่านี้จะลามไปถึงหลังได้เลยต่อมาท่าที่2นะครับก็ยังอยู่ที่บริเวณคอเช่นเดียวกันทีนี้เราจะใช้มือด้านขวานะครับจับศีรษะด้านซ้ายเนาะจากนั้นมือด้านซ้ายนะครับค่อยๆสอดไปด้านหลังออกแรงดึงครับค้างไว้ลักษณะนี้จะเป็นการยืดต้นคอด้านข้างนะครับท่านี้รวมถึงบ่าของเราด้วยทำค้างไว้เหมือนเดิมครับ10ถึง15วิหายใจตลอดเวลานะฮะไม่กั้นหายใจจากนั้นครบแล้วนะครับเปลี่ยนข้างดูบ้างครับมือซ้ายครับจับศีรษะด้านขวาเนาะมือขวาครับสอดไปด้านหลังจากนั้นค่อยๆดึงครับค้างไว้ครับโอเคผ่อนต่อไปครับท่าที่3นะฮะจะเป็นการยืดสะบักเนาะด้านหลังอันดับแรกนะครับค่อยๆเอามือนะครับประสานกันด้านหน้าเนาะจากนั้นค่อยๆยกมือขึ้นมาด้านหน้าในระดับหน้าอกนะครับออกแรงก่งตัวไปด้านหลังออกแรงก่งตัวลักษณะนี้นะครับจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักด้านหลังเนาะพยายามยืดมือไปด้านหน้าเยอะๆครับมาที่ท่าต่อมานะครับท่าที่4เนาะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกให้ทุกคนนะครับประสานมือไปด้านหลังเนาะจากนั้นนะครับออกแรงยกอกขึ้นบีบสะบักไปด้านหลังครับค้างเอาไว้รู้สึกตึงบริเวณหน้าอกนะครับค้างไว้ครับไม่กั้นหายใจค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับสำหรับท่านี้สมมติว่าครบแล้วนะฮะท่าต่อไปนะฮะจะเป็นการยืดบริเวณหลังล่างกล้ามเนื้อหลังต้นขาแล้วก็น่องไปพร้อมๆกันเลยโดยให้เรานะครับประสานมือไว้ด้านหน้าเนาะหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงแตะไปที่พื้นนะครับลักษณะนี้เข่าไม่งอนะครับถ้าใครแตะไม่ถึงพื้นนะครับแตะบริเวณข้อเท้าได้ลักษณะนี้แต่ถ้าใครรู้ไปได้ไกลกว่านั้นก็แตะบริเวณที่พื้นเลยท่านี้นะครับจะยืดได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อน่องหลังต้นขาแล้วก็หลังล่างนะครับท่าสุดท้ายนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องเราด้านหน้านะครับให้เราจับข้อเท้าไปบริเวณด้านหลังเนาะถ้าใครทรงตัวไม่ดีเนี่ยหาที่ยึดได้หาโต๊ะหรืออะไรยึดได้แต่ถ้าเกิดใครทรงตัวดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจับนะครับจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงไปด้านหลังนะฮะเก่งค้างไว้ครับ10ถึง15วิจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าขาครับหรือคอได้เสพเนาะสำหรับใครเนี่ยครับที่เดินนานๆเนาะนั่งนานๆท่านี้ช่วยได้นะฮะทำค้างไว้นะครับเหมือนเดิม10ถึง15วิเนาะไม่ทำจนรู้สึกเจ็บเกินไปนะครับทำพอรู้สึกตึงพอโอเคครับหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยลงก็เรียบร้อยครับสำหรับท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับสำหรับคนที่มีอาการตึงกล้ามเนื้อนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยให้เราคลายความเครียดได้ด้วยเพราะว่าเลือดหรือว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับท่านี้นะครับก็ต้องฝากทุกคนไว้เนาะสำหรับใครที่ตึงหรือว่าปวดบริเวณหลังบ่าหรือคนที่นั่งทำงานนานๆนะครับสามารถทำได้เลยนะครับฝากไว้ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะพี่รู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยอ่ะหูยนี่ถ้าว่าพี่ไม่เครียดแล้วมีความสุขแบบนี้นะพี่ไม่ต้องมีสามีก็ได้อ่ะ
8: ฮัลโหล
9: มีเบอร์ไหมครับ
8: ไม่
3: ไม่มีเบอร์ค่ะ

0: มีไลน์ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนที่ดวงดีมากเลยครับสวยขนาดนี้สวยงามเนี่ยผมท่านชายจะไปสายสินสดนะครับสินสดเท่าไหร่ครับจะพบปากคุณแฟร์ไปกับไปคีอายีน่าสิงโตนะครับคุณเป็นราชินีที่แบบสวยงามทั้งบ้านผมนะครับคุณจะเป็นแบบคุณอย่าเปลี่ยนบรรพบุรุษหรือว่าอะไรกันเลยแต่ทั้งหมดกับพวกนี้อย่าเปลี่ยนบริโภค
1: ไม่ค่ะไม่ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ทำประเทศเราผมอยู่บนภูเขาใครพาที่ทัวร์ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมจะรักษาดูแลคุณดีไม่ถ้าคุณทำอะไรผมก็ไม่ทำอะไรเราจะคิดดูว่าจะมีอะไรกินมีสัตว์นะครับอยู่ในป่านะครับ
1: ค่ะมีสัตว์อยู่
0: มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณเคยขี่ช้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปอยู่แต่อยากก็ขี่ได้นะคร
1: ับ ที่นั่นมี
0: แต่สิงโตไหมสิงโตอะไรอะไรตกอะไร
2: พอแล้วพอแล้ว
1: อะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิพูดชัดๆเบาทำไม
3: ตำรวจ
4: ยังมือสู้เหรอ
3: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
1: พูดมาสิเปิดสิพูดดัง
0: ๆตำรวจมา
2: ตำรวจ
0: โอ้โหนี่โอ้ยรอผมด้วยแม่แกนี่วิ่งไปฉันอีกปล่อย
2: ไปทำไมจับแล้ว
0: มึงจับผมทำไมเนี่ย
2: อ้าวผมเป็นเจ้าหน้าที
0: ่เป็นไรนะ
2: เจ้าหน้าที่
0: โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่โถ่
2: เ
0: ฮ้
2: ยเดี๋ยว
0: อะไร
2: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีสันติราษฎร
0: ์นั่นแน่นั่นแน่เผอแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีทักษะฉลาดนี่เอาสามเลยเหรอ
2: ใช
0: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
2: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
0: ่ดาวก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: รัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่ติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอแม่ร้องรำทำเพลง

0: เพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
1: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่องไม่หมด
4: เลยหมดเลยอะ
1: ล้อเครื่องไม่หมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
5: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
5: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะ

0: เหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
2: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์อยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่ม ก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
3: ใช่
2: ๆน
3: ะ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12ที่เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ6-7เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับ

มานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับ

ถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โตไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

ละครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจนอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนเราวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปเราจะตัดใช้งานนะครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับอันนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณนึงใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีครับนี่นะฮะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้

0: ีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒน์นะครับสุวพัฒน์อาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้ง2เนี่ยไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทํานอง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธอง

รัฐมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชมีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสาริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นอดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลหุนอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนำแดงจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะ10เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญวัฒน์โคชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดรักษิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสะแกและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคง

ในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 น. ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพัฒนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายบนเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วง

ถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจ

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ัสดีค่ะคุณพ่อบอย
1: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
0: พบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้ท็อกเซียนะคะที่จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกรักลูกน้อยกลอยใจของเราวันนี้นะคะรายการของเราและก็เราสองคนจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างความมั่นใจและก็ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่มีใครสำคัญเท่าคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่แล้วครับ
0: และวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนก็คงเจอในแต่ละบ้านก็จะมีปัญหาต่างกันไปปัญหากขอคองอแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความเข้าใจและเปรียบประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับลูก
1: โอ้ยเรื่องอะไรนะวันนี
0: ้หุ้ยของปวดน้องแพทย์อะปวดอะไรที่นี่ก็ห่วงอะพ่อบอยคะตอนเด็กๆไม่มีของเล่นเล
1: ยไม่ได้เลยเด็กหลายๆคนฮะชอบของเล่นพอจะมีใครมาแตะหรือมีใครมาขอแบ่งเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่ปัญหานี้มีทุกบ้านแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายครอบครัวหลายบ้านที่เจอปัญหานี้เหมือนกันและวันนี้นะคะเราจะมีครอบครัว5ครอบครัวค่ะพี่บอยที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันกับหัวข้อว่าลูกรักนักแบ่งปันค่ะ
2: และนี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีประสบการณ์เรื่องลูกหวงของบ้างฮะ
3: น้องภูก็จะเป็นคนที่หวงของของตัวเองไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนค่ะเหมือนคุณแม่บอกว่าน้องภูหนูมีของเล่นหนูแบ่งให้เพื่อนสิลูกเขาบอกไม่ได้ของน้องภูมีแค่ชิ้นเดียวนะคุณแม่ถ้าน้องภูแบ่งให้เพื่อนแล้วน้องภูจะเล่นอะไร
1: เขาจะเล่นคุณพ่อเก๋ครับ
4: พ่อนี่คือเวลาน้องเขาห่วงของครับเขาจะชอบแบบยื้อยุดฉุดกระชากกับเพื่อนเงี้ยครับ
0: แย่งกันเลยอย่างนี
4: ้ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
4: กลัวโตขึ้นไปแบบเขาจะรุนแรงอะไรเงี้ย
0: กลัวจะติดนิสัยความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไปตอนโตจ
1: ะ
0: ติด
1: นี่คือมีอาการออกมาเลยแหละครับความกังวลนี้ของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดจากลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการหวงของของลูกแต่คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วฮะเพราะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จะมาพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราขอเรียนเชิญคุณหมอจูนครับ
2: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นใจดีของเราแพทย์หญิงโชสิตาภาวะสุทธิภัยสิทธิ
0: ์คุณหมอจูนครับคุณหมอจูนค่ะเป็นยังไงคะได้ฟังเรื่องความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทั้ง5ครอบครัวคะ
5: ก็เบื้องต้นเลยคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
0: มาถึงช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่า Guessing Game นะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
1: นี่เราไปรู้จักกับครอบครัวแรกเลยครอบครัวน้องตั้นนะครับเจอกับคุณพ่อคุณแม่น้องตั้นแล้วคราวนี้ไปรู้จักน้องตั้นกันดูครับ
2: ที่น้องตั้นเล่นกับเพื่อนแล้วดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีห่วงของแต่ว่าถ้าเป็นของรักล่ะน้องตั้นเล่นอยู่เพลินๆแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาอีกคนหนึ่งน้องตั้นจะแบ่งให้เพื่อนเล่นไหมครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับนี่ของรักด้วยนะฮะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: คิดว่าน้องตั้นน่าจะแบ่งของเล่นให้เพื่อนนะคะ
1: อ๋อคุณแม่มั่นใจเลยว่าน้องตั้นแบ่งของเล่นให้เพื่อนเป็นยังไงครับน้องตั้น
2: และของรักของน้องตั้นเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: แบ่งครับ
0: กับกรณีน้องตั้นแบ่งให้ด้วยอันนี้เรามองพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะก็จริงๆก็แปลว่าจริงๆในช่วงวัยเนี่ยเป็นช่วงธรรมชาติเลยที่เริ่มรู้จักของรักแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหวง นะคะนั้นก็แต่ก็จะเห็นว่าน้องตั้นมีลักษณะลังเลแต่จริงๆแล้วก็แปลว่าเขาแบ่งปันเป็นนะคะเขารู้จักการเล่นร่วมกันกับเพื่อนได
0: ้ถึงแม้ว่าจะเป็นของรักแต่ว่าก็รู้จักแบ่งปันได้น้องคนต่อไปเลยดีกว่าน้องไทนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับไปรู้จักน้องไทนี่กันเลย
7: ไทนี่ครับไทนี่ชอบเล่นของเล่นไหมอ่ะ
8: ชอบมี
7: มีอะไรบ้างอะคะ
8: กระต่ายกระต่ายมีแมว
7: ชื่ออะไรบ้างครับ
8: ชื่อหมาแทนชื่อดินโด
7: ไทนี่รักดินโดไหม
8: รักดินโดย้ายคนนี้เลย
7: เคยกอดด้วยเหรอ
8: เคยกอด
7: อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้มีเพื่อนมากอดดินโดบ้างอะไทนี่ได้ไหม
8: ไม่ได้
7: ทำไมอ่ะ
8: เพราะดินโดไม่ใช่ของของคนอื่นมันเป็นของของไทนี่
7: ของไทนี่คนเดียวเลยหรอ
8: ของไทคนเดียว
2: มาดูน้องไทนี่เล่นกับเพื่อนครับแน่มีแย่งเพื่อนด้วยโอ้โหการเล่นของเด็กนี่ชุลมุนน่าดูพอเล่นไทนี่ก็ดึงกลับและถ้าเป็นของเล่นที่ไทนี่รักล่ะมีเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนจะเป็นอย่างไรกันเนี่ย
1: ของรักของน้องไทนี่พ่อคุณแม่ครับมือที่สามมาอีกแล้วคุณพ่อคิดว่ายังไงฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ
9: ว่าไม่แบ่งฮะ
1: ว่า
9: ไม่แบ่ง
1: คิดว่าไม่แบ่ง
9: ครับ
2: คุณพ่อคิดว่าน้องไทนี่ไม่แบ่งแน่ๆ

0: นะคะแต่นี้ก็จะเห็นว่าตอนสรุปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องคนก็มีผล
1: อ๋อเห็นไหมคะคือพอเป็นเพื่อนที่รู้จักสนิทกันเห็นกันบ่อยๆก็สามารถแบ่งปันกันได้ง่ายขึ้นโอ้โหเอาละค่ะขอเชิญปรบมือให้น้องชายนี่ด้วยแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่บอยค่ะ
2: ครอบครัวของน้องกล้าว
3: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อน้องกล้าว
5: กี่ขวบอ่ะ
3: ขวบขวบ
5: น้องกล้าวห่วงของไหม
3: ไม่ห่วงไม่ต้องห่วงของให้เพื่อนเล่นด้วย
5: ใครบอกให้น้องกล้าวแบ่งของให้เพื่อน
3: ย่าไม่ใช่พ่อด้วยแล้วก็น้าด้วยแล้วก็ย่าด้วยย่าต้องแบ่งของเล่นเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนมีของเล่นเพื่อนไม่แบ่งนะ
5: น้องกล้าวรักค
6: ุ
5: ณพ่อแค่ไหนคร
6: ับ
3: ร
6: ัก
3: เยอะ
6: มาดูน้องกล้าวเล่นของเล่นครับไม่ยอมให้เพื่อนเล่นด้วยโอ้โหมีกอดด้วยดูเหมือนจะห่วงมากแต่ถ้าเป็นของเหมือนกันสองชิ้นล่ะน้องกล้าว

0: ันใดนั้นลิงก็วิ่งเข้ามาและจะไปแตะของเล่นครับ
1: คราวนี้ของเล่นที่เหมือนกัน2ชิ้น
2: แม่คิดว่าน้องอาจจะบอกให้ไปเล่นอีกชิ้นนึงค่ะแต่ชิ้นนั้นน้องเขาจะเล่นอยู่ห่วง
1: ฮะ
2: เพราะว่ามีอีกชิ้นนึงเนี้ยแบ่งให้เพื่อนได้ท่านมี2ชิ้นนะคะ
1: อ้าวน้องกล้าวจะทำยังไงนะของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบบนี
0: ้ของเหมือนกัน2ชิ้นเพื่อนจะได้เล่นอีกชิ้นไหมเนี่ยและเพื่อนก็ได้เล่นครับ
1: น้องกล้าวแบ่งนะตอนที่เป็นรถโดเรมอนมีคันเดียวยื้อยุดฉุดกระชากเลยถือว่าเป็นคลิปโหดของเด็กมากนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่พอเป็นของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบ่งครับคุณหมอครับ
3: จริงๆคือของ2ชิ้นจะเห็นว่าถ้าเป็น2ชิ้นที่เหมือนกันทำให้เด็กแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีของ2ชิ้นที่เหมือนกันเขามีแล้วชิ้นหนึ่งเขาสามารถให้เพื่อนเล่นอีกชิ้นหนึ่ง
4: โอ้อันนี้ก็เป็นวิธีการลดปัญหาเรื่องของเด็กหวงของได้เหมือนกัน
1: ไปดูครอบครัวของน้องภูแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องภูกันครับ
5: น้องภู
6: บ้านน้องภูมีของเล่นที่รักไหม
5: น้องภูมีของก็เล่นเกมรถตำรวจแล้วก็รถแข่งคันใหญ
6: ่ชอบไหม
5: จิ๊บคือ
6: แล้วถ้ามีคนมาเอาของเราไปอ่ะเราทำไงอ่ะ
5: ต้องไปแจ้งตำรวจ
6: แล้วน้องภูห่วงของไหมคะ
5: ไม่ห่วง
6: น้องภูใครสอนน้องภูว่าให้แบ่งเพื่อน
5: คนมาก
6: ยิ้มยิ้มยิ้มรอร
0: อมาดูน้องภูเล่นกับเพื่อนโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆเพื่อนจะขอเล่นแต่ก็วิ่งไม่ทันน้องภูมาแตะไม่ได้และถ้าเป็นของเล่นที่น้องภูชอบมากล่ะครับ
1: พวกแม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีมือที่3มาอีกแล้ว
7: คุณแม่ว่าที่บ้านไม่มีรถแบบนี
1: ้ครับ
7: น้องจะไม่แบ่งแต่ว่าน้องก็จะแบบจับแล้วก็หันหลังพาหนี
1: หลีก
7: น่าจะหลีก
1: น้องผู้น้องผู้ทำอย่างไรน้องผู้ทำอย่างไร

0: ชิ้นที่น้องภูชอบและรักมากหยิบมาเล่นเองจะแบ่งไหมครับเพื่อนไม่ได้แตะเลยครับ
1: น้องผู้ใหม่แ
2: ม่แล้วเป็นกลยุทธ์แบบที่คุณแม่บอกจริงด้วยคะหนีฉันไม่รู้เรื่องฉันหมุนล็อก360องศาคุณหมอคะอย่างนี้อธิบายได้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะว่าของเล่นชิ้นใหม่มันเป็นสิ่งที่เขากำลังให้ความสนใจเขากำลังสำรวจอยู่อันนี้แบ่งยากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่เด็กเล่นแล้วรู้สึกพออันนี้เขาถึงจะเริ่มรู้สึกอยากจะแบ่งปันได
2: ้ยังมีความน่ารักของน้องอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับครอบครัวของน้องปันปันครับวันนี้คุณแม่คุณยายมาด้วยกันน้องปันปันครับ
4: ที่บ้านปันปันมีของเล่นเยอะไหม
5: เยอะมาก
4: แล้วถ้ามีคนมาขอปันปันปันปันจะให้ไหม
5: หยิบมาโกรธ
4: ปันปันรู้จักห่วงของไหมคะ
5: ไม่รู้จัก
4: แล้วปันปันรู้จักแบ่งปันไหม
5: รู้จักก็แบ่งเพื่อนไง
4: ให้สอน
5: ปะปั๊มมาม
0: าดูน้องปันปันเล่นกับเพื่อนครับเล่นสนุกเลยครับเพื่อนขอก็ไม่ให้มาดูของเล่นที่น้องปันปันรักมากครับน้องปันปันชอบเล่นรถ

0: ีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาครับเอาละสิ
1: คุณยายคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณยาย
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: คุณยายคิดว่าไม่ยอมแบ่ง
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: เพราะอะไรครับคุณยายครับ
2: เขาหวงของอ
1: ๋อหวงของเลยปันปัน
0: มาดูครับจะแบ่งของรักไหมปรากฏว่าน้องปันปันให้เพื่อนเล่นครับ
1: ปันปันแบ่งฮะสงสัยน้องเด็กผู้หญิงสวยถูกใจปันปันคุณหมอจูนครับ
3: ยังไงคะคุณหมอ
4: ค่ะอันนี้ก็ต้องน้องปันปันนี่กำลังแอบชอบน้องสาวคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะนั่นก็คือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องคนแล้วก็ไม่เสมอไปด้วยนะคะถึงแม้จะดูเหมือนมีธรรมชาติของความหวงของอยู่แต่ก็แปลว่าจริงๆเขาแบ่งปันได้นะคะ
3: อย่างนี้คราวนี้เราต้องมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดมีอีกสถานการณ์หนึ่งจะเป็นอย่างไร
0: นั่นก็คือของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นน้องปันปันเล่นเพลินอยู่คนเดียวมีเพื่อนอีกคนเข้ามาครับ
1: คุณแม่จ๋าคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วครับเป็นเพื่อนผู้ชายคุณแม่คิดว่ายังไงฮะ
5: คิดว่าน่าจะแบ่งเพราะว่าเป็นของเล่นที่เหมือนกันนะคะ
1: ของเล่นเหมือนกันน่าจะแบ่งคุณยายละครับ
2: เหมือนกันค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวปันปันคราวนี้ผู้ชายนะลูก
0: ของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นปันปันยึดไว้คนเดียว
3: อันนี้มีของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายไม่แบ่งซะ

0: ันยังไงคะคุณหมอจูนคะ
1: สงสัยอาจจะต้องพอสรุปว่าเอ๊ะปันแอบชอบเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่า นั้นก็คือความชอบก็มีผล ใช่ไหมคะเพื่อนที่ชอบเพื่อนที่รักก็จะแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพศก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ว่าเป็นเพื่อนเพศเดียวกันแล้วจะแบ่งเสมอไป
0: ค่ะ
2: ครับ
0: โอ้โหทีนี้เรามาดูเรื่องของบทสรุปของเรากันบ้างดีกว่าเพราะเด็กๆแต่ละคนอย่างที่บอกเราก็เดาใจกันยากมากเลยนะคะมีทั้งหวงแล้วก็ไม่หวงเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองสนิทกับลูกอยู่กับลูกตลอดก็ยังทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยเราจะอธิบายได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอจูนคะ
1: ค่ะงั้นก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหวงของนะคะกับเรื่องแบ่งปันเป็นคนละเรื่องกันนะคะหวงของเป็นธรรมชาติของเด็กวัยช่วง2ถึง4ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่แปลกถ้าเด็กจะรู้สึกหวงของนะคะถ้าเรามองดีๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเขาเริ่มรู้สึกรักสิ่งที่เขาได้รับมาสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของแต่แบ่งปันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยฝึก
0: เอาล่ะค่ะได้ฟังคำสรุปของคุณหมอกันไปแล้วแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะพี่บอยคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกๆของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ของกินไม่เท่ากันนะครับนี่ฮะจานหนึ่งมีอีกจานไม่มีอันนี้งงนะครับน้องงงอ้าวทำไมอีกจานนึงมีล่ะเปิดดูบ้างนี่ไงนี่เรียกว่าเปิดเยาะเย้ยฮะเปิดเยาะเย้ยว่าของฉันมี2ของเธอไม่มีนะหยิบขึ้นมาแล้วครับชิมซะหน่อยนี่น้องไทนี่น้องไทนี่ทานเก่งฮะทานได้ปกติป้อนเพื่อนด้วยไม่รู้ว่ามีน้ำใจหรือไม่ชอบนะครับพ่อของแม่ครับต่อไปน้องปันปันครับมาเปิดสองเอาหยิบเลยอันนี้ไม่ต้องรออันนี้ไม่ต้องรอเลยฮะแบ่งให้โอน่ารักมากน้องตันน้องตันเป็นไงโอ้ยนี่ขนมปังน่าทานมากขนมปังนี่เด็กต้องชอบนะฮะน้องตันบีออกมาโอ้โหกลัวเพื่อนอ้วนอันนี้กลัวเพื่อนอ้วนอ่ะให้แค่นั้นก็ทานแค่นั้นน้องครูครับน้องครูได้ขนมปังขึ้นมาแล้วน้องครูกำลังบิดขึ้นออกสลับนี่โอ้เด็กใต้เขามีลีลากันอย่างนี้นะครับโอ้มีแบ่งกันครึ่งนึงเลยแล้วมาถึงน้องก้าวครับก้าวเปิดมีไหมไม่มีนี่ของก้าวมีก้าวแบ่งครึ่งเช่นกันโอ้แต่แบ่งส่วนน้อยกว่าให้นะครับส่วนน้อยกว่า
0: หมอจุนครับพอมาเป็นของทานได้ปรากฏว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็แบ่งนะคะอันนี้เราจะอธิบายพฤติกรรมนี้ยังไงอะคะ
1: นั่นก็จริงๆอย่างที่ว่าของกินเนี่ยแบ่งได้ง่ายกว่าของที่เป็นของเล่นซึ่งเป็นของที่เด็กรักแล้วก็หวงรู้สึกเป็นของตัวเองนะคะแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเด็กทุกคนแบ่งปันเป็นนะคะแล้วก็แบ่งปันได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยเริ่มจากของกินก่อนเลยนะคะเวลาเราฝึกลูกให้แบ่งปันก็คือของกินแบ่งง่ายกว่าให้เด็กฝึกแบ่งปันด้วยของกินก่อน
0: อ๋อโหเห็นไหมคะว่าทุกภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกลูกให้เป็นนักแบ่งปันก็ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากของกินก่อนมันจะง่ายกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูกันวิธีรับมือว่าจะทำอย่างไรนะคะกับพฤติกรรมลูกหวงของแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

อนที่2ของการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะโดยมีครอบครัวจากทางบ้านกันบ้างละแต่ละครอบครัวก็มีเทคนิคในการรับมือกับพฤติกรรมลูกหงของแตกต่างกันไปประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็แล้วแต่เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้อง

0: ก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะคนโตเขาก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องคนกลางค่ะห่วงของกับพี่ชายกับน้องจะมีแบบว่าน้ำใจกับน้องรักน้องแต่ว่าไม่ค่อยรักพี่เท่าไหร่อะค่ะค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะแบบว่าแอนตี้กับทุกคนเลยทั้งสองคนชอบเล่นคนเดียวไม่ให้ใครเล่นห้ามยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่ามีนิสัยแบบนี้ค่ะ
1: เฉพาะถ้าเป็นของเขาเนี่ย
0: น้องโอเขาก็จะห่วงของกับเฉพาะโดยเฉพาะกับพี่ชายนะคะเขาจะหวงแต่ถ้าเกิดว่าน้องอะค่ะกับน้องชายเขาจะแบบว่าให้เขาจะแบบว่าแบ่งปันเพราะว่าแม่ก็จะคอยบอกเขาไงคะว่าต้องแบ่งน้องนะเพราะว่าเราเป็นพี่เราต้องเสียสละให้น้องเนี้ยค่ะ
2: สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาไหมคะที่เขาไม่ยอมแบ่งให้พี่ชาย
0: น่าจะค่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นแค่แบบว่าเหมือนเป็นแง่เดียวอะค่ะเหมือนให้แต่น้องกลายเป็นแบบว่าเขาก็เป็นน้องเหมือนกันไงคะคนกลางอะค่ะน้องโอเขาก็เป็นน้องเหมือนกันเขาก็อยากได้จากพี่แต่ไม่ให้พี่ค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบไม่แบ่งปันพี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีมันเลยกลายเป็นปัญหานิดนึงคือกลายเป็นน้องอันนี
0: ่ต้องแบ่งน้อง
1: ใช่ต้องแบ่งอย่างเดียวเล
0: ย
1: จะไม่ได้อะไรจากน้องเลยบางทีเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงก็ค่อยๆค่ะค่อยๆทำความเข้าใจกับน้องเพราะน้องเขายังเล็กอยู่อีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจเขาธรรมชาติเขาหลายๆอย่างนะคะแต่พอแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราคุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอุ๊ยเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขาพอจะแบบแบ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่งนั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้ลูกเนี่ยของเล่นเนี่ยมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมอ่ะหนูเป็นพี่น้องกันเปล่าเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมต้องแบ่งกันหรือเปล่าร ักกันไหมลูก
3: รัก
1: รักจริงเปล่า
3: จริ
1: งงั้นให้พี่อ่านเล่นบ้างได้ไหมนะ
3: อ
1: ่ะพี่อ่านน้องให้ดูน้องให้ดูก็ค่อยๆพูดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนมีพื้นฐานรักลูกมากๆอยู่แล้วบางทีก็ต้องเข้าใจทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องด้วยคือจะให้พี่มาเสียสละอย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยต้องให้น้องหมดเลยคือเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปครับจริงๆมันพี่แบ่งปันให้น้องมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการปลูกฝังที่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลน้องนะเขาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องนะแต่อีกในนึงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยเพราะว่าจะให้เขาแบ่งน้องทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เล่นอะไรอยู่ก็ตามน้องจะเอาต้องได้หมดแล้วตัวเองต้องนั่งดูน้องเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับ
4: โอ้น้องอ่านครับคุณพ่อคุณแม่บอกหนูว่าอะไรครับ
3: ให้แบ่งปันด้วยให้แบ่งปันด้วย
4: แล้วหนูแบ่งปันกันไหมครับ
3: แบ่ง
4: ยังไงอ่ะแบ่งอะไรกันอ่ะ
3: แบ่งขนมเล่นแบ่งขนมเล่นกันกับของเล่นครับคุณแม่นะ
1: การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องใจเย็นอธิบายค่อยๆบอกเขาอะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะซึมซับเอง
4: แล้วแบ่งกันดีไหมครับ
3: ดี

0: เป็นที่ต้องแบ่งให้น้องมีครอบครัวไหนเคยใช้บ้างครับ
1: ค่ะพอดีน้องเนี่ยของไทนี่เนี่ยเพิ่งเกิดปีนี้6เดือนก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะก็คือจะใช้วิธีการว่าน้องยังแบบยังเล็กอยู่นะอะไรเงี้ยไทนี่แบ่งของเล่นให้น้องหน่อยนะเพราะน้องตัวเล็กอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบเทคนิคนี้แต่ว่าคำว่าพี่แบ่งต้องแบ่งให้น้องเสมอไปเนี่ยคือไม่อยากใช้คือค่อนข้างจะกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนพี่เนี่ยจะไปแอนตี้น้องกลายเป็นแบบไม่ชอบน้องเลยหรือเปล่าคือคำว่าพี่ต้องแบ่งน้องเสมอเนี่ยคิดว่าโดยส่วนตัว
0: เหมือนบังคับ
1: ใช่
0: เกินไปมีของอะไรต้องให้น้องหมดเลย
1: ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะใช้เทคนิคในการพูดคำไหนอะไรดีถ้าคุณหมอมีคำแนะนำก็จะดีมากเลย
0: ครับ
2: เอาละค่ะ
3: ที่สำคัญเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารว่าจริงๆแล้วก็คือเด็กต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
2: ค่ะ
3: นะคะนั่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายไปเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเด็กจะต้องรู้สึกว่าเขาได้ทั้งให้แล้วเขาก็เป็นผู้รับด้วยนะคะแล้วก็คือการที่ยิ่งถ้ามีพี่น้องก็คือแปลว่าพี่ก็มีความสุขน้องก็มีความสุขก็คือมีความสุขไปด้วยกันก็คือจะต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยวิธีให้และรับก็คือทั้งพี่และน้องก็มีความสุขไปพร้อมๆกัน
2: อ๋อแล้วยังมีอีกหนึ่งสถานการณ
0: ์ใช่แล้วแหละครับอีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งครอบครัวของน้องเจ้า

0: เขาจะเป็นเด็กที่ร่าเริงไม่ค่อยงอแงไม่ขี้งอแงนะครับสนุกแล้วก็ช่างพูด
1: จ๊ะจ๊ะจ๊ะไหนไหนคะอะไร
0: เขาจะเล่นเองได้เล่นนู่นเล่นนี่หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้เขาอะไรที่เคยเล่นแล้วเอามาเล่นเล่นคนเดียวนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับได้
2: จะมีห่วงบ้างของห่วงสมบัติบางทีจะไปข้างนอกเงี้ยต้องหอบตุ๊กตาหอบของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย

0: ที่เราจะห่วงเขาก็ห่วงของเรื่องของการห่วงของเพราะว่าจ้าเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าพอเวลาที่เขาห่วงของเนี่ยเขาจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เราจะต้องคอยระวังตลอดเขาจะตีเลยนะ
1: เขาห่วงรุนแรง
0: เขาห่วงใช่เวลาเขาห่วงนะครับใครจะมาแตะของเขาไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่มาเลยครับเขาจะห่วงทุกอย่างเลยนะที่เป็นของเขาซึ่งคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนกับมีใครไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อันนี้มือไวด้วยก็เลยห่วงกังวล
1: แล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องพาเขาเข้าสังคมเดี๋ยวจะได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างนี้แล้วเขาจะได้ปรับตัวซึ่งจริงๆตอนพาน้องเข้าเรียนก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ลองพาไปดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมพอเขาไปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพฤติกรรมนี้ก็จางไปเนาะ
0: ก็หลงใช่คือไปโรงเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผลักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
1: ถามว่าทำไมหรออะไรเงี้ย
0: จ่ายแป้ง
1: แย่งของเล่น
0: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราจะต้องเจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูผลักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
1: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่นจอม
0: จ๋าก็จ๋าไปเอาลูกบอลมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งอย่างเงี้ยเขาก็ผลักบอกว่าจ๋าต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสอนเขาเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป้าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าป้าป้าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปันแต่จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็ยังไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงครูวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงครูวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: นี่เป็นวิธีการไฮโซนิดนึง
1: ค่ะ
0: ออกงานสังคม
1: ออกงานสังคม
0: เข้าสังคมนั่นเองนั่นคือพาไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
2: น้องภูให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
2: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ
2: สองต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรักษ
0: ์ครับ
2: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วก็พอตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบ่งใครบ้าง
0: ครับ
2: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิดนึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนหรือลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
0: จะแบ่งหมูทำไมครับ
2: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
0: อ๋อครับหมอครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให้
1: ค่ะ
3: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าโอ้เขาเป็นเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
1: ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
0: ้
1: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
0: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
3: นี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆ ก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำ

0: ตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นคือพอเขาเอาไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติ
1: ดิฉันทำครั้งเองนะ
2: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกับเราหน่อยนะฮะปรบมือมาเลย
1: พี่บอยเป็นลูก
2: แม่นี่สอนไรนี่สอนไรนี
3: ่วันนี้แม่จะสอนน้องภู
2: ครับ
3: คันน้ำส้มนะลูก
2: ขอบคุณครับ
3: ครั้งแรกเลยนะ
2: ต้องไรแน่เลยครับ
3: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
2: อ่ะ
3: น้องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
2: ้
3: แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
2: เอามือซ้ายจ
3: ับ
2: อย่างนี้มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับพี่จูนครับ
0: ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
1: กลับบ้านชวนลูกคันน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเรามองข้ามไปนะคะ
2: คุ
1: ณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ชอบนึกว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนั้นจริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ใช่ไหมเน
2: า
1: ะไม่ควร
2: ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
1: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ
1: นี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือคุยค่ะลูกให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
2: ใช่แล้วครับ
1: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะพี่บอย
2: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับอย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม่
3: น้องภู
2: ฮะ
3: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
2: ครับ
3: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
2: อ๋อครับแม่มีอีกไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
4: ก็จะบอกว่าน้องก้าวครับอย่าหวงของนะครับ
2: ครับ
4: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
2: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
4: สอนครับสอน
2: อ๋อครับผมคือบอกน้องก้าวเลยอย่าหวงของนะลูก
4: ใช่ครับก็คือทำหน้า
2: ฟังไหมครับคุณพ่อ
4: ส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
2: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
4: ใช่
2: แล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
4: ก็คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าครับ
2: ครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
1: คุณหมอจูนครับจริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
2: ไม่ควรพูดครับ
1: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี้
0: ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมห้ามยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลองนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าอย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดนะคะ
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
1: ฟังแล้วมันแบบมันพราว
0: นั่นคือแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
2: ครับ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
2: ครับ
0: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนินาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
1: อ่ะนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
2: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะคุณพ่อพูดยังไงครับ
4: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
2: ครับแล้วพอเราพูดกับลูกไปแล้วน้องก้าวเป็นยังไงบ้างฮะ
4: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับกลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
2: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
4: ใช่ครับ
2: คุณหมอครับประโยคนี้ครับถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยค
1: ุ
2: ณหมอ
1: จริงๆคุณฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็ถ้าไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
0: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
2: ไม่ควรพูดนะครับ
1: อ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอ
0: จริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
1: ่
0: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
1: ้
0: แต่สถานการณ์

0: จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป
1: ครับ
0: นั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
1: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กสับสนว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยอ๋อครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้แล้วต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
0: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
1: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ
2: มาถึงอีกหนึ่งประโยคนี้กว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
1: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะ
2: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
3: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะค่ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูก็จะมีของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
2: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
0: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
2: ค่ะ
0: นะคะก็เหมาะกับการที่จะให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้เลยนี่ฮะ
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้อ่ะเขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
1: ครับอันนี
2: ้แม่ติดสินบนนะคะคุณหมอ ใช่ไหมถ้าแบ่งนั้นลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้อีกตัวนึงเลยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้แอบ
1: น
2: ี
1: ่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ
1: และมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
2: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
0: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะนะคะเพราะนั่นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็กทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
1: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการเล่าข่าวน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
2: เอาแบบเสียงเนิบเนิบก่อน
1: เนิบเนิบ
2: กุ๊กไก่กินลูกกวาดสีชูชาดแดงแป๊ดเขียวปี
1: เออไม่แบ่งนะเล่นคนเดียวดีกว่า
2: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
1: เอาแล้ว
2: แล้วถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีชูชาดแดงแป๊ดเขียวปี
1: เสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
2: นี่เนาะ
1: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
3: ได้ค่ะคือเริ่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้หวงนะคะ
1: ครับ
3: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้หวงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
1: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคอมพิวเตอร์ฮะเนี่ยโอ้โห
2: เล่าบ่อย
1: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
0: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทานนะคะมาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
2: ต้องเน้นเทคนิคน้ำเสียงการเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยนะคะ
1: และในวันนี้ครับเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับการหวงของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
1: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
1: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ

0: าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้สู
0: ้วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมา
2: ร้องเพลงกันเถอะ
3: I like pop music
0: เล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่า
1: อ้าวไม่เหมือนกันเลยฮะ
0: นี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
2: เฮ้ยข้าสู่อยากไปดูละครสัตว
1: ์ไปเลยมา
0: จะเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆค่ะพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยดูนั่นสิมีอะไรเหรอ What is it

0: ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปี
1: อลังการมากฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
2: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงฮะ
0: ฉันว่าเราเดินดูรอบๆก่อนไหม
1: ไปสิไปเดินเล่นกันโอ้โหน่ารักจังค่ะพวกคุณลิง
0: โอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
2: เลิก
0: อะไรอ่ะดาวี
1: อันนี้เขาสวยขอ
3: What is it?

0: ไหมคะดูเศร้าจังเลยไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
1: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
2: มีมากมายครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
1: ไปก็ไป
0: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ย

0: Octopus. An octopus.
1: คุณปลาหมึกยักษ์วันนี้จะโชว์อะไรเหรอฮะ
2: ก็แบบนี้ไง
3: What is it?

0: an orange. An orange.
1: 猜猜, อันนี้เลย คุณนกฮูก ลองดูนะคะ อีกทีครับ อีกที
2: โอ้ ไม่ไหวแล้วครับ มึนไปหมดแล้ว
1: เฮ้ย ทำยังไงดีล่ะคะ
2: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่แน่
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันก็ฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
2: แย่แน่เลยเรา
4: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเหรอ
0: สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
4: นึกออกแล้ว
2: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: ไม่ได้มองไม่เห็นเลยได้ยังไงเนี่ย
2: มืดก็มืดนี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
1: ผมอยู่ทางนี้ครับ
2: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

0: ฮะและแล้วคุณทั้งคู่ก็ทำได้ก็เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วเราก็ชอบไง
1: แล้วเพื่อนๆชอบทำอะไรกันบ้างครับ

An orange.

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it?
1: Orange. Oak. Owl. Good job.
0: What is it?
1: Oak. Orange. Octopus. Octopus. Good job.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม่
1: การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
2: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
3: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
4: ไม่ทราบกัน
5: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
6: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
7: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
8: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
9: ผมไม่รู้
10: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
11: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
12: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่อยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook Viral แล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Demok Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริม

0: ริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
1: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
2: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปถึงเพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
3: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
4: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
5: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
4: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆ ยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคน

0: ีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทําให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
1: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
2: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
3: ์ใสสะอาดคร
2: ับใสสะอาดใสสะอาดครับ
4: ย
2: ู
4: โหวต
2: ไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับแก๊ปโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังมีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: พี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
3: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
3: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าแล้วกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ครับถ้าทั้งคุณยายคงจะกอดพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนเนี้ยเรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: อ้าวปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยล่ะ
1: อ๋อพวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันนอนน่ะกว่ามันจะงอก
2: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนได้เกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
1: ก็นี่มันไม่ใช่แกมินาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะเอ้ย
2: ฮะงอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
1: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
2: ๆเว้ยแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
1: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
1: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
2: เว้อกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
1: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
2: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วหรอครับ
1: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก๊ป
2: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
3: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
1: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
3: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะๆ
1: ค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
2: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
1: น้อย
2: เจ้าพวกหนอนแมลงทั้งหลาย

0: อย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะดิแล้ว
1: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
0: อุ้ยทำไมล่ะครับ
1: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
0: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีแล้วเนี่ย
2: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
0: อืมครับพี
2: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโฟเต็มที่สวยสุดๆเลย
0: เย้ใช่โยไม่ต้องถูกตัดเนื้อแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแยกเย็นขนาดนี้นั่นเนี่ย
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะกว่าผักต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปคว้างเล่นทิ้งๆคว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
0: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาคว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
2: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเฮ้ยเหนื่อยใจวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยละคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กเหรอ

0: เอาเลยพี่เตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
0: อ้าวโถพี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
1: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะโอ๊ยเจ็บมา
0: โถพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแกไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้องไม่ซ้อมมันแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาอ๋อเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
2: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
1: อย่างนี้หรอคะ
2: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
1: มีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงกูก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
2: ไม่หรอกจ้ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
1: จริงเหรอคะ
2: จริงสิจ้าแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสิจ้าถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้า
1: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
0: เอ๊ะพี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอา
1: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
0: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแกให้เต็มที่ไปเลยย้า
0: หลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
1: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
0: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
3: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าฮ่าวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊บแก๊ปกุ๊บแก๊ปโถ
0: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
3: ฮ่าฮ่าฮ่าจ้า

ครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาว

0: ที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับจะก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตีนะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆ

ขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

ีเทาพี่สาวของฉันใครเป็นคนแก่ใจดีแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำแบบนี้เสียชื่อแม่มดหมดโอ้ยที่แท้ก็เพราะเจ้าเด็กคนนี้เองเหรอคอยดูเถอะฉันแม่มดสีดำจะหาทางทำให้รอยยิ้มร่าเริงของเจ้าหายไปให้จงได้เมฆสีดำจงมาที่นี่

0: เขียวหวาน
1: อะทำไมทุกคนถึงได้มีของติดมือมาด้วยล่ะ
2: ลืมไปแล้วเหรอเขียวหวานวันนี้เป็นวันทำความสะอาดโรงเรียนนะ
1: จริงด้วยสิแบบเนี้ยต้องรีบกลับแอลที่บ้านซะแล้วล่ะ
2: แล้วรีบตามมาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนนะ
1: ตกลงเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะ
3: ได้โอกาสแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหลอกพาเจ้าตัวเด็กนั่นไปทิ้งไว้ที่กลางป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวดูสิว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังจะสามารถยิ้มร่าเริงได้แบบนี้อีกไหมชอบกินขนมไหมล่ะถ้าชอบแล้วก็ไปด้วยกันกับฉันสิฉันรู้จักที่ที่มีขนมอร่อยอร่อยอยู่มากมายด้วยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณยายแต่ผมอะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าครับ
3: น้อยนะหลอกพาตัวไปไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจนะถ้างั้นเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ฉันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้คอยตามแกล้งเจ้าทั้งวันเลยเชียวคอยดูสิ
4: อ้าวเขียวหวานมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปหยิบรองเท้าบู๊ทในโรงเก็บของมาสวมแล้วก็ตามไปช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดสระว่ายน้ำทีนะจ๊ะ
1: ครับคุณครู
3: หลงกลฉันจนได้ตรงหน้าโรงเก็บของฉันหลุดบ่อโคลนแล้วก็เสกคาถาพรางตารอเจ้าอยู่เรียบร้อยแล้ว
5: คุณครูครับคุณครูครับนิติถูกมดกัดนิ้วครับคุณครูเอ๊คุณครูมันฝรั่งหายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะอ๋อคุณครูอยู่ตรงนั้นเองมีอะไรเหรอติติ
1: เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนหางปัดไปโดนอะไรบางอย่างเลยล่ะแต่ว่าฉันคงรู้สึกไม่เองละมั้ง
2: เอ้าเขียวหวานมาถึงแล้วเหรอ
1: ฉันกำลังจะมาใส่รองเท้ายางและเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำต่อน่ะ
2: งั้นพวกเราไปด้วยกันเลย
6: ตรงนี้ไงไหนครับ
3: คอยดูเถอะคราวนี้ฉันจะใช้คาถาวิเศษของฉันเล่นงานเจ้าแต่ว่าคาถาจากคาถาของฉันใช้ได้กับของที่มีสีดำเท่านั้นแล้วฉันจะเสกใส่อะไรดีล่ะนั่นยังไงล่ะฉันจะเสกให้รองเท้าของเจ้าลื่นเหมือนรองเท้าสเก็ตเจ้าจะได้ลื่นถลายจนหกล้มต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย
7: แล้วคราบตรงนี้ติดแน่นดังเลยนี่คงต้องถูแบบออกแรงสุดชีวิตแล้วล่ะ

0: subscribe. เด็กๆจ้าเสร็จแล้วก็ช่วยกันไปทำความสะอาดในห้องเรียนต่อนะจ๊ะ
1: ค่ะ
2: คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่ของสีดำในห้องนี้อยู่ไหนนะได้การละโอ้มข้าขอเสกให้เจ้ากลายเป็นกระดานดำจอมตบณบัดนี
3: ้เด็ก
2: ๆ อ้าว
3: ห้องเรียนดูเหมือนจะสะอาดดีแล้วล่ะขอแรงไปช่วยเพื่อนคนอื่นทำความสะอาดสนามต่อด้วยนะ
1: ครับ
2: แล้วกันขอถอน

0: คราวนี้ฉันจะไม่ทำเป็นพวกเจ้าอีกแล้วโอมเมฆสีดำเอ๋ยเจ้าจงขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมฆสายฟ้าแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาทำลายโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดซะเดี๋ยวนี้จัดการได้เลยไปว่าคาถาทำด้วยโลหะเป็นสื่อไฟฟ้า
1: ฮะนี่อะไรล่ะอะไรอ่ะโอ้โหแม่ก้อนเนี้ยเปื้อนจังเลยเนาะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยลอยผ่านเมืองใหญ่ๆที่อากาศมีมลพิษเยอะมาก็ได
3: ้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดให้คุณเมฆด้วยดีกว่า
0: ฝากไว้ก่อนจะได้เจ้าเด็กน้อย
4: นี่พวกเราทุกคนการที่โรงเรียนของพวกเราสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมได้อย่างในวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่า
5: เป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะคุณครู
4: ถูกต้องแล้วโป๊ะเช๊ะเลยครูจึงอยากขอให้ทุกๆคนเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีด้วยนะว่าไม่ว่างานมันจะยากลำบากแค่ไหนขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วมันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุดในชาติเด็กๆ
6: ค่ะ

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: วยอดนักประดิษฐ
1: ์วันนี้เมฆหนามองไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยแฮะ
2: กลับมาแล้วล่ะขอบคุณมากนะคุณเมฆหนังสือนิยายภาคต่อที่ฉันไปเข้าคิวซื้อตอนนี้ฉันได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ไงเอาไว้ฉันอ่านจบแล้วฉันจะให้คุณเมฆยืมต่อตามสัญญาก็แล้วกันนะ
1: โอ้ยร่วมมือกันแบบนี้เองเหรอเนี่ย
3: ขอบใจพวกเจ้ามากนะเอ้าหุยเล่หุยเอ้า
4: หุยเล่หุยหุยเล่หุย
3: พวกเจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจกันจริงๆนะแล้วนี่กำลังจะไปที่ไหนกันละ
5: พวกเรากำลังจะไปเล่นที่ลานกว้างกันนะครับคุณลุงถั่วลิสงเอ๋แล้วคุณลุงอะครับจะขนของพวกนี้ไปที่ไหนกันนะครับ
3: ลุงจะเอาไปทิ้งที่หน่วยคัดแยกขยะของหมู่บ้านนะสิของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ที่ลุงสร้างขึ้นมาเมื่อเอาไปคัดแยกแล้วเศษชิ้นส่วนต่างๆอาจกลับมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได
6: ้ต่างจากตัวลุงที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต่อคนในหมู่บ้านนี้เลยปะโถเอ้ยนี่ลุงไม่ใช่เด็กทารกนะมาทำหน้าหลอกให้หยุดร้องไห้แบบนั้นจะไปได้ผลยังไงกันเล่าจะอ้าวเอ๋แต่ฉันก็หยุดร้องไห้จริงๆแล้วนี่นา
7: คุณลุงถั่วลิสงมีอะไรกลุ้มใจเหรอคะเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: เฮ้ยคือว่าลุงน่ะฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังประดิษฐ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ได้เลยสิ่งประดิษฐ์ของลุงไม่ว่าชิ้นไหนก็ไม่เคยมีใครอยากได้เลยสักชิ้นเดียวลุงก็เลยรู้สึกกลุ้มใจมากเลยนะสิ
8: ถ้างั้นขอพวกเราดูสิ่งประดิษฐ์ของลุงหน่อยได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วครับไม่แน่ว่าของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้นะครับคุณลุง
7: เหรอครับคุณลุง
3: แหมตาแหลมจริงๆนะเจ้าหนูของสิ่งนี้น่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจที่สุดเลยเพราะวันนี้ก็คือร่มแปลกใหม่ยังไงล่ะ
4: ร่มแปลกใหม่
3: ใช่แล้วล่ะคือปกติแล้วตอนที่ฝนตกเราก็ต้องกางร่มออกมากันฝนทำให้ตัวไม่เปียกใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะคิดว่า

0: โอนได้เลยสักหยดเดียวยังไงล่ะ
1: แต่ว่าของแบบนี้ใช้แล้วก็เป็นหวัดแย่นะสิครับคุณลุง
0: จริงด้วยสินะฉันลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะแบบนี้สินะก็เลยไม่มีใครเขาอยากได้เลยอ๋อเจ้านี่น่ะเหรอของสิ่งนี้ก็คืออุปกรณ์นิรภัยหมายเลขหนึ่งเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเจ้ามากเพราะว่าเด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่นก็อาจจะมีการสะดุดหกล้มบ้างดังนั้นควรจะสวมสิ่งนี้ไว้ป้องกันใบหน้าเวลาที่หกล้มยังไงล่ะ
2: แต่สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงเหมือนรองเท้ามากเกินไปหน่อยอะค่ะไม่มีใครเขาอยากใส่รองเท้าไว้บนหัวหรอก
0: ขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: แบบนี้ก็แย่นะสิเกิดอะไรขึ้นหรอเขียวหวานมีคุณวานตัวนึงอ่ะหลงทางมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดหน้าหมู่บ้านเราอ่ะ
5: ฮะแบบนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่า
6: คุณตาหวานน่าสงสารจังเลย
4: แบบเนี้ยคงต้องเรียกฝูงผึ้งมาช่วยแบกคุณวานกลับลงไปในทะเลแล้วล่ะมั้ง
0: ไม่ได้หรอกคุณวานตัวหนักมากฝูงผึ้งคงจะแบกไปไม่ไหวหรอก
3: อ้าวคุณลุง
0: ใช่แล้วล่ะลุงบังเอิญได้ยินเรื่องราวตอนที่พวกเจ้าพูดกันก็เลยรู้สึกอยากจะตามมาดูด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างยังไงเรื่องนี้ลองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงดูก่อนแล้วกันนะ
7: อ

0: ็นครั้งแรกที่ฉันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างแต่เพียงแค่เดียวมันก็ดันพังไปซะแล้วฉันนี่ช่างไม่เหมาะจะเป็นนักประดิษฐ์เลยจริงๆคงต้องหางานด้านอื่นทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนในหมู่บ้านมากกว่านี้แล้วล่ะ
1: ใครบอกกันล่ะการเป็นนักประดิษฐ์น่ะเป็นงานที่เหมาะกับนายมากที่สุดแล้วถ้าหากล่ะ
0: จะหา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลงานของคุณลุงถั่วลิสงจะยังไม่เคยไปที่ถูกอกถูกใจใครเลยก็ตามแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือ
1: นอกจากนี้นายยังเป็นคนที่มักจะคอยคิดอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของนักประดิษฐ์เลยเชียวล่ะ
2: วันนี้พวกเรามาร้องเพลงให้กำลังใจคุณลุงถั่วลิสงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงถั่วลิสงแทนคุณหวานกันเถอะจ้ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าลาสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: ช
0: ่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแ

0: ันเกมพันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดชทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบดโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนี
3: ้สอง
2: แล้วอะไรอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้2 3แล้วนี่อะไรลบก่อนเออ2 3
3: 3
2: 5ป่ะ
3: 3 5
2: เออ5แล้วอะไร
3: 2
2: 2กดเลย Enter ไป4ไปส่งไปให้แม่เลย
3: 4 8
2: 0 8โอเคไปเอาล่ะไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวมั้ยลูกใจเย็นลูกไม่รีบ
3: ไป
2: เลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: ก
2: ัน แ
3: ล้วค่ะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกเร็วอ่ะบวกกันไป3บวก3
3: 6
2: อุ้ยเฉียบอันนี้
4: หายไปไหนเนี่ย
2: 10 -6
3: 4
2: 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4
3: +4 นะคะ

0: เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยน
1: คือเอาเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
2: นะคะ
1: ใส่รหัส
3: ป
1: ้
3: าคร
1: ับ ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
3: ไหน
1: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
2: มี6
1: อื
2: ้อ0
1: จ้า
2: 4
1: จ้า
2: 8 2
1: จ้า
2: ต่อไป
1: 8อุ๊ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแพทย์ด้วยไม่รู้โอ้ยน่าซื้อเวลาช่องด้วยนะโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ๊ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
2: ได้มันหาไม่เจอ
3: ไม่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
1: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับเฮ้ยสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับสเกลเวนเจอร์นะครับได้นำอยู่400เหรียญ นะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศ ทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีมสเกลเวนเจอร์น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็น
4: ใจเย็นอยู่เหมือนกัน
1: ใจเย็นๆ
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
1: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
4: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรือไงฮะ
4: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
1: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
2: ไม่เขิน
1: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมีพี่หอยอย่างเงี้ยน่ารักดีนะฮะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
2: ชนะครับ
5: ว้าว
1: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
2: ไม่ได้บอก
1: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
3: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
1: จริงนี่ครับเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
6: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญ รอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
3: เต็มร้อยครับ
1: เต็มร้อยนะมันน้องเบนอ่ะ
2: เต็มพันครับ
1: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้คุณแม่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจเกินร้อย
1: มั่นใจเกินร้อยสเกล
2: มั่นใจเต็ม200
1: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที
3: ่ครับ
1: เอาล่ะครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมมั้ยครับ
3: พร้อมครับ
1: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบิ้วตัวเองพร้อมมั้ยครับ
0: พร้อมครับ
1: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: กดลง
1: เออลงช่วยกัน
3: โมแล้ว
1: เฮ้ยมาแล้ว
3: เฮ้ย
1: ดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
3: มันเกิดอะไร
1: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
3: จดถัดไป
1: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
2: ขึ้น
1: ทำให้ได้ฮะ
3: ลงพอขึ้น
1: แล้วว
6: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
1: ขึ้นเอาละครับซ้าย
2: กด
1: ได้เลยเป็นไงบ้างลูก
2: ลง
1: ไงบ้างลูก
2: ลง
1: เฮ้ยเย็นมาก
3: เ
1: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
3: ไปหาบ้าน
1: เฮ้ยได้ว่ะ
3: ดู
1: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
3: ซ้ายไอ้ขวาขึ้น
1: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและก็เหตุผล
2: ตามที
1: ่เอาแล้ว
3: ใช่
1: คุณพ่อโอเคไหม
3: โอเคครับ
1: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
3: ลูกเก่งกว่า
1: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
3: พ่อมั่วไปหลาย
1: ทีด้วยเอาละฮะ
2: เอาละ
1: ครับไปเอาเริ่มใหม่
2: ไม่เป็นไร
1: ร้องไห้
3: ใจเย็น
1: ลูก
3: ขวาขึ้น2ที
2: ซ้าย2ที
3: ขึ้น2ที
1: โอ้อันนี้มันการ
3: ขวาม
1: ันสุดสารทำโคดดิ้งนี่นะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
3: ใจเย็น
1: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะ
3: ขึ้น
1: ขึ้นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นลง
3: ขวา2ที
1: ขึ้นซ้ายขวามั้ย
3: ขึ้นอีกทีนึง
2: ขึ้น
3: ขวา2ที
2: ขวาตึ๊ด
3: เฮ้ยขึ้น
1: เฮ้ยโอเคไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไป2ทีแล้วเป็นไงคุณพ
3: ่อได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่นะเอ้ย
3: โอเคไปต่อ
1: นะฮะตอนนี้
3: ใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
2: ขึ้น
1: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
2: ไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรขึ้นขวา
1: ลงนะ
2: เอาขึ้นได้
3: ขวาทีนึง
2: ขวาสองทีสามท
3: ีขวาอีก ขวาขวาอีกทีนึง
0: ขวาอีกทีนึงขึ้น
3: ขึ้น2ที
0: ขึ้น2ที
3: ซ้าย2ที
0: ซ้าย2ที
3: แล้วซ้ายอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
5: ได้ไหมได้ไหมพ่ออ ัน
7: นี้ต้อง
0: ตายไหม
5: จะตายไหม
8: ตาย
5: ไม่เคยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
3: ได้ไหมถูกไหม
5: เออโอ้โหวันนี้ไปอีกแล้วอันนึงมาแล้วฝั่งนี้ฮะ
3: โอเคโอ้ยเราเก็บหัวคุณเราจะไม่เก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นลูกศร
5: แบบ
3: ขึ้น
5: เส
3: ีย
5: งแบบขึ้นนะ
3: ขึ้น
5: แต่อันนี้เงียบเงียบโอเคไม่ได้ซื้อ
3: เก็บเก็บเก็บไป
7: เรียบร้อย
3: โอเค
7: เขาสอนเขาสอน
5: โอเคไปแล้ว
7: เดี๋ยวสติแตก
5: เดี๋ยวสติแตกนี่เราใช้แบบความนุ่มนวลเ
3: ขาสำเร็จพาน
5: เฮ้ยเอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
3: ขึ้น1ที
0: ขึ้น
3: ขวา1ที
0: แล้วก็ขวา
5: เกมนี้เป็นการ
0: ไม่ใช่เกมแบบไม่ใช่เก็บเก็บเก็บ
5: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
0: เก็บนิดนึงขึ้นขึ้น
5: อะไรกันนะฮะ
0: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
3: ขึ้น
0: เก็บ
3: ขึ้น
0: ขึ้น
7: หยิบ
0: ขึ้น
3: ขึ้นซ้าย
5: ไม่เก็บ
0: การ
5: ที
0: ่
5: พ่อแม่ได้มาทำ
0: ซ้าย
3: ซ้ายทีนึง
5: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
9: เครียดอยู่
5: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ
0: ่อ
9: เอา
5: โดนอีกแล้วเอาใหม่
3: ใจเย็นเล็ก
5: ใจเล็
3: กชีวิตเดียว
5: เล็กชีวิตเดียวนะลูกนะ
3: เล็กอีกรอบ
5: เล็กอีกรอบนะลูกนะ
3: ใจเย็นใจเย็น
5: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
3: เดี๋ยวนี่อะไรอ่ะเอาขอให้เริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
0: คือสูง
3: ไม่ลงขวาโอเค
7: เย็นๆไม่ต้อง
5: ได้ไหม
3: ได้อยู
5: ่ได้อยู่ไหม
3: เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับถ่ายเหลือครั้งสุดท้ายให้ลูก
5: เออเราเหลือ
3: ใจเย็นๆ
5: ใจเย็นลูก
3: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูกใจเย็น
5: ใจเย็นลูก
3: ดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
5: นี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นว่าตรง
3: ไม่กดผิด
5: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
7: ลง
3: ตายแล้วชานุนกดผิดนะป้ากดเอง
5: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
3: ซ้ายลงซ้าย
0: แล้วขึ้นนะ
9: ถูกแล้ว
3: ถูกแล้ว
5: เสร็จแล้วคน
3: เอ้าก ดผิดอีกแล้ว
0: โอ้หมดป้าไม่ต้องเล่น
5: ใจเย็นไอ้ด้วยไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออได้ไหมลูก
7: เอาไป
5: เสร็จเอาใหม่
3: ใจเย็น
5: ลูกใจเย็นนะ
3: ซ้ายลง
7: ขึ้น
3: ซ้ายบ้านโอเค
5: ไปใจเย็นลูก
3: ไม่ต้องเครียดลูก
5: ไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
3: โอเคใจเย็น
7: แล้วก็ไปทาง
3: นี้ไปสองดูดีดูดีไปบ้านใจเย็นรอก่อนขวาใจเย็นขวาขึ้นซ้ายสองที
5: นั่นแหละความสามัคคี
3: ขึ้นขวาทีนึง
5: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีมฮะบอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
9: ยากจัง
5: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วเอาล่ะทำต่อไป
10: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
5: พร้อมไหมครับ
11: พร้อมค่ะ
5: น่ารักมากพร้อมไหมครับ
9: พร้อมครับ
5: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
0: ชิปติบอส
5: ไอ้ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึง
0: เออ
5: โชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
0: ขึ้น
5: ไปครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ ้นเร็วๆๆๆๆๆนะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นขึ้นขึ้นปึ๊บปึ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปไปได้ไหมเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: สามัคคีกันไว้เกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคี

0: ยักษ์เขียว
1: เอาละครับตอนนี้เอาละครับเสียไปแล้วนะ
0: ย
1: ัก
0: ษ์ขาวยักษ์เขียวยักษ์ขาว
1: เอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
2: อันนี้
1: ตรงนี้แหละ
2: ลูกนี่ก็ได้
1: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเฮ้ยเร็วๆทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
3: เสร็จจริงครับ
2: เฮ้ยเร็วๆเอาน้อง
1: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็วๆๆๆๆ
2: ถึงไหนแล้ว
1: ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะ
2: ชึบ
1: ไปแล้วชึบๆเฮมั้ยเฮมั้ยเฮมั้ย
2: เ
1: อหยุดเวลานะ
2: โอเค
1: มีออกซิเจนเม็ดมั้ยฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
3: โอเคครับ
1: ดีไหม
3: สามัคคีกันดี
1: สามัคคีกันดีสามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะฮะโดนยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
4: แบบ
2: ตื่นเต้นครับ
4: ตื่นเต้นและใจเย็น
1: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญ นะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์ฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับอ่ะขอเชิญปรบมือหน่อยครับแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่นเต้นอยู
2: ่ใช่ค่ะ
1: อย่าใจเย็น
2: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
1: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
4: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
4: ่สนุกครับ
1: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
4: คุณแม่อยู่ครับ
1: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
4: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
1: อ๋อดีอันนี้เลือกคุณแม่ไว้เลือกคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
5: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
1: ครับ
5: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
1: ชนะแพ้บ้างได้
5: ใช่
1: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดาก้อนบอดครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็น

0: คุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆแบบบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่ใน
1: ทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
0: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
1: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
0: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆ เพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชม

ย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: ให้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอ่ะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลุกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: ยิ่งแค่นี้พอใจแล้วลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: น้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับท่าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนะใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะแล้วปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงาย

แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะเลยต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกรงเพราะว่าอาการเกรงทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่หอบตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่นะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอ2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เคล็ดคอนะคอไม่เคล็ดนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมุติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเริ่มไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุ4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างนึงคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูดจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไง
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: ไม่ถึงท่านดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: แม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้อง

0: ับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
1: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องอะไรในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
2: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค
3: ่
4: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
1: นี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะ

สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่พอคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะ
3: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
4: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
5: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะพอเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
4: ั้
5: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
4: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: อนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: เพียงแค่นี้พอใจหรือค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: ต้องการ
0: แล้วจับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนิดนึงที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่หอดตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เคล็ดคอนะคอไม่เคล็ดนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูกสามเดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกอ้าปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างจะกระตุ้นให้เป็นไงมันก็สมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกเราก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะเขาไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมลานนมบุตรนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไง
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงการดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นวันละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวล

้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: ุณแม่ซันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมคุณไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี้ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะ
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์เนี่ย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่สามนั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุด

0: แต่ว่าหมอรุตมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
1: อันนี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างนึงจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้ามั้ย
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานมั้ยเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะ

0: จะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบเอ้ยไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
1: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ
1: ่
2: ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี่อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
1: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
3: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งหนึ่งถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะเป็นรายการสดนะคะและเรามีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันที่จะมาตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจแล้วอยากรู้นะคะวันนี้มีคำตอบรออยู่อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอทูค่ะอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาโสพลจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอโสนะคะยังคงเป็นเรื่องฮอตหลายคนสนใจเยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากในช่วงนี้ตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวถามอาจารย์หมอแล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้ออื่นส่วนอาจารย์หมอทูนะคะอาจารย์หายหน้าหายตาไป2ปีวันนี้กลับมาแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องตาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ทำเรื่องกระจกตาเป็นหลักครับ
0: กระจกตาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่แล้วมีคำถามวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดช่องทางแรกที่คุณผู้ชมจะถามคำถามกับอาจารย์ได้นะคะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะให้กับอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะแล้วก็มีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมนะคะขอข้อมูลที่เป็นคีย์หลักๆตามนี้เพื่อที่ว่าคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีคำถามที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะแล้วก็รอคำตอบอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในแฟนเพจในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเรื่องตาพอดีแล้วรอคำตอบอยู่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณกบนะคะคุณกบบอกว่าอายุ53ปีนะคะบอกว่าเห็นแสงที่ปลายหางตาไปเลเซอร์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่หายนะคะต้องทำอย่างไรมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอาจารย์คะแสงที่ปลายหางตามันคือแสงอะไรยังไงคะ
2: อ๋อครับก็จากที่ดูของคุณกบนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาที่มีรอยฉีกขาด
0: ค่ะ
2: ก็เกิดจากจอประสาทตามันมีแรงดึงนะครับก็เลยทำให้มีเห็นแสงเหมือนจอประสาทตามันถูกดึงทำให้มีเห็นแสงเหมือนแสงแฟลชชิ่ง
0: ค
2: ่ะเหมือนเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติได้รับการยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอตาที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงเลเซอร์ล้อมรอบรูที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องแสงแฟลชที่ยังเกิดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรละนะครับเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการสักประมาณ 6-8 สัปดาห์อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองครับ
0: ค่ะมันหมายถึงว่าไอ้แสงนี้มันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันไปแล้วคะอาจารย์
2: มันจะหายไปครับส่วนมากแสงที่เป็นลักษณะแสงแฟลชจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าอาการที่ยังคงอยู่อาจจะเป็นลักษณะของจุดลอยๆมากกว่าครับอาจจะยังเห็นจุดลอยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้สังเกตตัวเองครับถ้ายังมีแสงแฟลชอยู่เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจุดลอยๆมันมากขึ้นฉับพลันขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นจากเห็นจุด2จุดกลายเป็น20-30จุดหรือว่าอาการมีอาการตามัวมากขึ้นอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีลักษณะเห็นแค่แสงแฟลชเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณธนารีนะคะคุณธนารีถามมาอันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันคุณธนารีอายุ64ปีแล้วนะคะบอกว่าอยากทราบว่าอาการตาแดงนะคะที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19 เราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรบ้างจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์โสไหมคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทูตอบดีคะถ้าเป็นตาแดงของการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์
1: มันก็คือเหมือนการติดเชื้อทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรจำเพาะค่ะก
0: ็
1: คงจะบอกยาก
0: ค่ะหมายถึงว่าเราจะสังเกตได้ว่าตาดวงตาเราจะเป็นสีแดงๆ
1: ก็เหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปไวรัสตัวอื่นก็จริงๆก็สามารถทำให้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าอาจารย์ภาษาไทยเยื่อบุตาเนาะเยื่อบุตาขาวไอ้ตาขาวเราก็จะมีรู้สึกมีแดงๆได
2: ้จริงๆครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ช่วงนึงเหมือนกันครับเรื่องตาแดงก็คือถามว่าจริง ตอนนี้คนแค่ที่ walk in มาตาแดงบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าทีนี้ข้อมูลที่เรารู
0: ้
2: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่เราบอกก็คือคนแค่ที่เป็นโควิดแล้วมีตาแดงเนี่ยจริง

0: prevalence มันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่รีพอร์ตก็มีสักประมาณ 1-10% ไม่เกิน 10% ครับแต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่คนไข้ที่ walk in มาแล้วเป็นตาแดงเนี่ยจริงๆเชื้อในตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแดงมักมีอาการทางโรคมากกว่าอยู่ละนะครับคือส่วนใหญ่เป็นคนไข้หนักอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ walk in มาตาแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยแบบคนที่เป็นโควิดอันนี้เราต้องระวังเราอาจจะต้องแยกคนไข้ว่ากลุ่มคนไข้ตาแดงพวกนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเป็นลักษณะคนไข้ที่เป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคนศึกษาที่สเปนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้ตาแดงแบบไหนที่เป็นอะดีโนไวรัสปกติหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสคือคนไข้ที่เป็นตาแดงตามฤดูกาลมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหน่อยครับแต่จริงๆเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตาแดงในโรคโควิดเนี่ยยังไม่มากพอก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ตาแดงจากเชื้อไวรัสทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการมากส่วนใหญ่พวกนี้จะมีขี้ตาเยอะมีตาแดงเยอะมีดีชาร์จเยอะแต่กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยก็จะมีอาการตาแดงเนี่ยไม่เด่นมากนะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ 100%
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นจริงๆก็อยากจะเน้นเหมือนอาจารย์ก็คืออยากให้ดูเรื่องของอาการอื่นร่วมแล้วก็ดูความเสี่ยงของเราเองแต่ว่าโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็บอกไม่ได้ละเพราะมันบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่นั้นจริงแต่ประเกินตอนนี้มันกลายเป็นสัมผัสผู้ที่ไปอีกทีนึงเพราะนั้นความเสี่ยงอาจจะดูได้น้อยลงแต่ก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
2: คือ
1: ถ้าโอกาสที่ตาแดงอย่างเดียวเลยแล้วเป็นโควิดจริงๆค่อนข้างน้อย
2: น้อยเดี๋ยวตอนนี้หลายคนนะคะอาจารย์ชอบหยิบกระจกมาแล้วดูตาแดงหรือยังติดหรือยังทีนี้อาการเด่นๆอาจารย์โสค่ะถ้าในเมืองไทยเราสายพันธุ์ล่าสุดที่ติดกันเนี่ยอาการเด่นๆโดยส่วนใหญ่
1: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารอบนี้ก็เจอไข้ที่สูงขึ้นแล้วก็เจอปวดเมื่อยตามตัวเยอะขึ้นแล้วก็เจอว่าปอดอักเสบมาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าอาการเดิมที่เรารู้กันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ
2: ดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดี
1: ก็จะมีเพิ่มมาเรื่องตาแดงเพิ่มเรื่องของผื่นแต่ถามว่าผื่นเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะจกจงนะคะแล้วก็มีเรื่องถ่ายเหลวที่เพิ่มเข้ามาสามอาการที่เพิ่มมาจากการรายงานครั้งก่อนๆแต่ว่าอาการเดิมครั้งก่อนๆที่เคยเจอก็ยังเจอได้อยู่นะคะ
2: ค่ะไปที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลบ้างตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง True 42นะคะหรือว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะก็สามารถถามคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะ023547105วันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมาแล้วมีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะมีคำถามจากคุณรัตนาวลีบอกว่าตาเป็นต้อหินนะคะมีอาการตาแดงและแสบต้องทำยังไงคะตอนนี้หาหมอนะคะแล้วก็บอกว่าหยอดตาทั้งเช้าและเย็นค่ะ
0: ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มโรคที่เป็นอาการต้อหินเนี่ยจริงๆสาเหตุของตาแดงจากต้อหินเนี่ยจริงๆส่วนมากจะเกิดจากยาหยอด
2: ค่ะ
0: จริงกลุ่มยาหยอดต้อหินหลักๆมันมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม
2: ค่ะ
0: จริงๆยาทุกกลุ่มเนี่ยมันมี side effect นะครับคือยาต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยจะหยอดและส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการแสบตาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีอาการตาแดงขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรีวิวว่าเอ๊ะยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาอะไร
2: ครับ
0: แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลุ่มที่มันอาจจะมีตัวลักษณะของ side effect เรื่องทำให้เขาเคืองตาแดงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเคยใช้
2: ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากยาหยอดเนี่ยนะครับอาจจะต้องซักดีๆแล้วก็ไปหาคุณหมอตาที่ดูแลแล้วก็ปรึกษาเขาว่าต้องเปลี่ยนลักษณะยาหยอดตาที่ใช้หรือเปล่า
2: คือยาหยอดตาจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสำหรับต้อหินครับมี4ประเภทด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับคนเลยครับบางคนใช้ตัวนี้ดีไม่แดงไม่เคืองบางคนใช้อีกตัวนึงดีกว่าอะไรเง
2: ี้
0: ยเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายา A จะดีกว่ายา B มันขึ้นอยู่กับคนใดคนแล้วแต่คนครับ
1: ต้องลองใช้ป่ะคะอาจารย์ต้องลองใช้ไปก่อน
0: ใช่ครับต้องลอง
1: ถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบนึง
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าทุกตัวไม่ดีอาจจะต้องพอสไปช่วงนึงอาจจะหยุดยาหยอดไปช่วงนึงอาจจะต้องคอนโทรลด้วยยากินไปก่อนอะไรแบบ
2: คำถามคือว่าอย่างคุณรัตนาวลีเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทีเนี้ยพอหยอดตาแล้วแสบไปซื้อยาจากร้านขายยาเองได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปพบคุณหมอตา
0: ผมคิดว่าควรไปหาคุณหมอตาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันแดงจากอะไรนะครับบางทีไปร้านขายยาอาจจะได้ยาซึ่งรักษาอาการมาตา

0: หายจริงแต่ว่าถ้ายังหยอดยาตัวเดิมอยู่อาการมันก็ไม่หายขาดไปนะคร
1: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณรัตนาวดีไปพบคุณหมอนะคะที่จ่ายยามาแล้วบอกว่าใช้ยาตัวนี้ยาหยอดตัวนี้แล้วแสบนะคะคุณหมอจะได้มีการปรับเปลี่ยนยาให้นะคะวันนี้มีส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอของเราเยอะเลยนะคะเพราะว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลทุกวันหลายคนบอกว่าวันนี้มีข่าวด้วยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะบอกฝากคุณหมอระวังตัวกันด้วยนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนนท์นะคะคุณนนท์ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณนนท์บอกว่าอายุ35ปีนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแต่จะทำเลสิกเนี่ยจะต้องเลิกใส่คอนแทคเลนส์นานแค่ไหนถึงจะทำได
0: ้ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคอนเซปต์ของว่าทำไมเราต้องออฟคอนแทคเลนส์ก่อนที่เราจะมาทำเลสิก
1: ครับ
0: จริงคอนแทคเลนส์เนี่ยคอนเซปต์คือเวลาเราใส่เนี่ยกระจกตารูปร่างกระจกตามันจะเปลี่ยนไป
1: ค
0: อนแทคเลนส์มีชนิด2แบบก็คือชนิดซอฟต์เลนส์ก็คือที่เราใส่ทั่วๆไปกับชนิดฮาร์ดเลนส์นะครับซึ่งชนิดฮาร์ดเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างมากกว่าชนิดซอฟต์เลนส์น
2: ะครับแล้วแบบแข็งกับใบอ่อนมันใช้ต่างกันไงคะ
0: แบบ
2: มันจะมีอันนึงแบบเปลี่ยนทุกวัน
1: อันนี้
2: ท
1: ุ
2: กคนต้องเปลี่ยนทุกวัน
1: มันมี2 อย่างอาจารย์มันจะมีแบบที่แฟชั่นใส่การเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใส่ได้แบบเดือนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งใช่ไหมคะอาจารย์แข็งไหม
0: จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆซอฟต์เลนส์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันก็จะมีซอฟต์เลนส์แบบ one day ก็คือใช้แล้วทิ้ง
2: มีแบบวันเดียวก็มี
0: แล้วก็ซอฟต์เลนส์แบบ two week สอย3สัปดาห
1: ์ระยะสั้น
0: เดือนแต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นซอฟต์เลนส์หมด
2: แบบนิ่ม
0: ใช่เป็นแบบนิ่ม
2: แต่วันเดียวก็มีหลายนานเป็นเดือนก็มี
0: ใช่คร
2: ับ อ๋อมีทั้งสองแบบ
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าแบบแข็งแล้วมันใช้ทำไมต้องใช้มีแข็งมีอ่อนอาจารย์มันต่างมันข้อดีข้อเสียไงคะ
0: แบบแข็งนี่ก็คือจริงๆถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อยใช้ละนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายคร
1: ับ
0: แต่ข้อดีคือในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงเยอะๆหรือเป็นโรคบางโรคเช่นกลุ่มโรคกระจกตาโก่งอยู่ไว้เช่นคาราโตโคนะ
2: บางคนที่จะเหมาะกับแข็ง
0: ใช่
2: แต่ถ้าคนทั่วไปจริงๆอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
0: เขาใช้ซอฟต์เป็นหลักอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: นี้สำหรับคุณนนท์เนี่ยใช้ชนิดแข็งก็อาจจะเป็นคนที่สายตาเอียงเยอะหรือเปล่
1: า
0: ก็เลยต้องใช้ชนิดนี้นะครับหรือว่าจริงๆการดูแลถ้าดูแลชนิดแข็งดีเนี่ยจริงๆออกซิเจนการเชื่อมผ่านออกซิเจนเนี่ยชนิดแข็งดีกว่าซอฟต์เลนส์นะครับทีนี้เขาถึงคำถามเขานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยจริงๆหลักการคือมันกดกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเพื่อจะมาเวิร์กอัพเพื่อจะทำเลสิกเนี่ยจะต้องหยุดนานกว่าซอฟต์เลนส์ครับอย่างซอฟต์เลนส์เนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุด 1-2 อาทิตย
1: ์
0: นะครับอย่างแข็งเราก็อาจจะให้หยุด 2-3 อาทิตย์นะครับเพื่อให้กระจกตามันกลับมารูปร่างเดิมนะครับเวลาเราตรวจคือเวลาเราทำเลสิกเนี่ยเวลาเราแก้ไขหลักๆเราแก้ไขบริเวณกระจกนะครับเพื่อให้เวลาเราเวิร์กอัพหรือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยมันแม่นขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหยุดชนิดแข็งแล้วก็หยุดนานหน่อย
2: เล็กน้อย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้คนชอบถามมาบ่อยมากเลย2คำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเลสิกคือจะต้องทำอายุเท่าไหร่ดีสั้นแค่ไหนถึงจะทำเลสิกได
0: ้จริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องอายุเนี่ยจริงๆอายุในการทำเลสิกหลักๆเนี่ยคือเราคอนเซ็ปต์คือเราต้องเวลาเราแก้เลสิกเนี่ยเราแก้ปัจจุบัน
1: ค
0: ือเราแก้สายตาตอนเนี้ยว่าคนไข้สายตาเนี้ยเรายิงที่เราวัดได
1: ้
0: ใช่ไหมฮะนี่คอนเซ็ปต์ก็คืออายุเท่าไหร่ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อสายตามันนิ่งแล้วถูกไหมฮะนี้ถ้าสายตานิ่งเนี่ยตามสถิติเนี่ยจริงๆโดยมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่อายุมากกว่า13เนี่ยสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการทำเลสิกส่วนใหญ่แล้วแต่ศูนย์นะครับศูนย์ทำเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ18มากกว่า18นะครับหรือบางส่วนก็มากกว่า20
1: ะ
0: นะครับแต่โดยคอนเซปต์หรือคอนเซปต์คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีประวัติชัดเจนว่าสายตาเขานิ่ง 1-2 ปีแล้วเนี่ยจริงๆทำได้หมดแหละ นะคร
1: ับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนค่าสายตาว่าเอ๊ะสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้นะครับจริงเวลาเราจะทำเลสิกเรามี2องค์ประกอบคือค่าสายตากับเนื้อกระจกตาที่เรามีเป็นเบสไลน์ใช่ไหมครับนี่ถ้าเนื้อกระจกตาที่มีเป็นเบสไลน์หนาพอที่จะทำเลสิกได้เนี่ยแม้สายตาสั้นจะเยอะความหมายของการเยอะก็คือเยอะพอที่เลเซอร์ยิงได้ตามที่ไอตัวเครื่องมันแอปพูดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสายตาสั้นประมาณสัก10-12สั้น1,000-1,200อะไรเงี้ยไม่เกินก็แล้วแต่ยี่ห้อของเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาตรวจแหละครับว่า สั้นเท่านี้แล้วกระจกตาหนาเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณนนท์นะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งก็ต้องหยุดไปสัก3อาทิตย
0: ์
1: นะ3อาทิตย์แล้วก็ค่อยไปทำนะคะมาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะวันนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะเลยวันนี้อาจารย์หมอโสอยู่ตรงเลยค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าอยากขอความรู้อาจารย์หมอโสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าหากคนที่ติดเชื้อโควิดโดยไม่มีอาการจะสามารถหายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดไหมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นท็อปิกที่คุยกันเยอะมากนะคะจะบอกไม่มีอาการเอ๊ะเราเป็นหรือยังติดหรือยังเอ๊ะหรือเราหายไปแล้วด้วยนะคะ
2: จริงแล้วก็บอกว่าโควิดเนี่ยก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมเราจะลืมชื่อเราเรียกโควิดจนซะติดปากแต่จริงๆโควิดคือเป็นชื่อโรคแต่ไวรัสจริงคือ SARS-CoV-2 นะซึ่งก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดนี่แหละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไวรัสส่วนมากเลยก็คือเป็นแล้วหายเองไวรัสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมียารักษานะคะอย่างเช่นอย่างไข้หวัดใหญ่เนี้ยจริงๆหายเองได้แต่เพราะเรามียา
1: ค่ะ
2: เราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสบางตัวเนี่ยก็ไม่มีอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดา
1: ค่ะ
2: ก็ไม่มียารักษาเฉพาะนะคะเพราะนั้นจริงแล้วถามว่าไวรัสโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็หายได้เองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามที่ถามว่าจริงแล้วถ้าสมมติว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่มีอาการหายเองได้ไหมได้นะคะแต่ถามว่าเราจะโชคดีที่หายเองไหมหรือเราจะโชคร้ายกลายเป็นคนที่ต่อไปเกิดมีอาการแล้วก็ต่อไปเกิดลงปอดหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถามว่าหายเองได้ไหมได้นะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปดูในการรักษาของตามที่แนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเองแล้วก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการเราไม่ให้ยาก็แปลว่าอะไรแปลว่าหายได้เองนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลถึงโรคที่อันตรายหรือว่าส่งผลที่จะเกิดปอดอักเสบ
1: ทีนี้อาจารย์ค่ะมีคำถามชอบมีคนถามว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้

0: แต่ประเด็นก็คือการไปอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่แน
1: ่
0: ที่เราอาจจะมีสายพันธุ์เดิมอยู่หรือว่ามีสายพันธุ์แรกอยู่อาจจะรับสายพันธุ์ที่2มาก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
2: ยิ่งเวลาที่เราตรวจโควิดเราทราบเลยไหมคะอาจารย์ว่านั่นคือสายพันธุ์
0: ต้องตรวจวิธีพิเศษค่ะคือตรวจวิธีทั่วไปที่เราบอกว่าไปแยงจมูกไปสวอปเนี่ยคือรู้ได้แค่ว่ามีเชื้อมีสารพันธุกรรมอยู่หรือไม่มีแต่ถ้าจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรต้องไปตรวจพิเศษซึ่งมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นการวิจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าทางโรงเรียนแพทย์บางที่ก็มีการเก็บข้อมูลไปเบื้องต้นและว่าแต่เราคงไม่ได้ทำทุกคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรายเราคงทำไม่ไหวคงอาจจะเป็นแบบสุ่มหรือว่าทำเป็นการวิจัยเฉพาะส่วนว่าอย่างที่เราก็ได้ยินว่าบางที่บอกตอนนี้สายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาไม่ให้เรียกประเทศนะมันดูเหมือนเป็นการตีตราว่าเป็นของประเทศนั้นเขาจะให้เรียกว่าเป็น B1117 อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันกลายเป็น B117 เยอะมากนะคะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยเพราะนั้นอยากจะรู้สายพันธุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษ
2: นะอันนี้ถามได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณถามเรื่องโควิดจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์โสก็จะอยู่กับเรื่องของโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นคำถามจากคุณน้ำผึ้งน้ำหนัก48/0/148คุณน้ำผึ้งบอกว่าเป็นโรค PR และเป็นต้อกระจกมีโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก่อนอื่นโรค PR มันคือโรคอะไรคะอาจารย
3: ์เข้าใจว่าน่าจะเป็น RP มากกว่านะครับสลับกันหรือเปล่าม
2: าสลับกันหรือเปล่านะแล้วเป็นต้อกระจกด้วยมีโอกาสที่เลนเทียม
0: โรคทางตาใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ครับ
0: ก็คืออะไรนะ
3: เรตินาติดพิกเมนโตซ่าครับเป็นโรคกระจกตาเสื่อมแบบไม่ใช่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบนึง
0: น่าจะเป็น RP เนาะ
3: RP มากกว่า
2: ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็คือกระจกตาเสื่อมเหรอคะอาจารย์
3: จอประสาทตาเส
2: ื่
3: อม
2: จอประสาทตาเสื่อมแล้วมันจะส่งผลต่อเลนเทียมที่จะหลุดไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกด้วย
3: จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
2: คร
3: ับจริงถามว่าโรค RP มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต้อกระจกนิดหน่อยคือจะเป็นต้อกระจกชนิดที่ถุงด้านหลังมันขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามว่าโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก็คือความหมายก็คือทำต้อกระจกไปแล้วถ
2: ู
3: กไหมครับแล้วใส่เลนเทียมไปแล้วแล้วกว่าที่จะเลนเทียมจะหลุดง่ายกว่าคนทั่วไปไหมจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ68ปีน้ำหนักคือ63นะคะสูงคือ169สามีเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าค่าตับ SGPT ALT อยู่ที่40ถือว่าผิดปกติไหมคะและการที่ค่าตับผิดปกติเกิดจากอะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ
0: อันนี้ค่าที่ให้มาจริงๆถ้า40ก็ปกตินะคะจริงๆแล้วต้องดูค่าปกติที่ให้มาเขาจะวงเล็บข้างหลังของแต่ละสถานที่เพราะบางทีแลบแต่ละยี่ห้อหรือวิธีการเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีค่าปกติไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ถ้า40นะน่าจะปกติเพราะอย่างที่รามาเราตัด55เงี้ยมันถ้า40ก็ปกติบางที่อาจจะตัด50อะไรเงี้ยมันต้องดูว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันเขียนเลขอะไรแต่ถ้า40ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะปกติเพราะนั้นถามว่าค่าตับที่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เอาที่เจอบ่อยๆ4-5อันแรกละกันนะคะ1ก็คือแอลกอฮอล์
2: ค่ะ
0: นะคะดื่มไหมดื่มเยอะไหมอันนี้ถ้าดื่มเยอะก็ต้องลดแน่นอนนะคะอันที่2ยาทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นยาที่บางทีคุณหมอสั่งให้เองแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดค่าตับอักเสบได้จากยานะหรือบางทีไม่ใช่ยาที่คุณหมอสั่งเราไปซื้อมากินเองรวมถึงสมุนไพรอาหารเสริมยาต้มยาหม้อทั้งหลายอันนี้ก็มีค่าตับที่ขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องเช็คยาทั้งหมดที่เราได้รับมาคือถ้าคุณหมอสั่งก็เช็คถ้าเราซื้อเองก็ต้องหยุดไหมนะคะรวมถึงสมุนไพรอันนี้ก็เคยเจอนะคะว่าทำให้ค่าตับขึ้นได้นะคะอันต่อมาที่บ้านเรายังเจออยู่คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังได้ก็คือจะเป็น B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องโดนเจาะเลือดดูอันนี้จะรู้ได้ไงต้องเช็คเลือด
2: ค
0: ่ะว่าเรามีพาหะหรือว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่หรือเปล่านะคะอีกอันนึงข้อ4อันที่ก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหนักเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะ
2: น้ำหนักอยู่ที่63/169ค่ะ
0: อันนี้ดูน่าจะโอเคอยู่ผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: อีกคนนึงถ้าคนที่เราอาจจะได้ยินที่อ้วนๆมากๆออกกำลังกายไม่ออกไขมันในเลือดก็สูงเนี่ยมันจะมีภาวะไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ก็จะทำให้มีค่าตับที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอันตรายอะไรมันตอนนี้แต่ถ้าไขมันมันมาเกาะตับหรือสะสมในตับอยู่เรานานๆเนี่ยในอนาคตเช่น10ปี15ปีกลายเป็นตับแข็งได
2: ้ ค
0: ือไม่ได้กินเหล้าแต่ตับแข็งได้เหมือนกินเหล้า นั้นก็หลักๆก็ 4-5 อย่างนี้นะคะถ้าค่าตับขึ้นก็ลองตรวจสอบดูว่าเรามีเบื้องต้นแบบนี้หรือเปล่า นะคะ

0: ไปที่คำถามนะคะจากคุณอนนท์ถามเรื่องโควิดมานะคะคุณอนนท์บอกว่ามีหลายคำถามเลย3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะของคุณอนนท์คือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1และส่วนที่2หรือว่าเข็มที่2หรือไม่
1: ค่ะเอาก่อนเลยนะ
0: เอาก่อนแล้ว
1: ค่ะก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่านะคะนี่จะขอตอบว่าจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ย เรามีภูมิต้านทานขึ้นก็จริงนะ
0: คะ
1: แต่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานอันนี้มันอยู่กับเราไม่นานนะคะบางการศึกษาก็บอกว่าอยู่แค่3เดือนเองก็ลงแล้วนะคะบางการศึกษาก็อยู่สัก6เดือนก็ลงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยอยู่ไม่นานน
0: ะคะ
1: แต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นแบบโหยลงปอดด้วยอันนี้จะอยู่นานหน่อยซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นลงปอดไม่อยากมีภูมินานๆด้วยวิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือภูมิมันตกแน่นะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้ฉีดแน่แต่ถามว่าฉีดเมื่อไหร่ดีหลังจากที่ถ้าเราเป็นโควิดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็อาจจะคือเราไม่ต้องรีบฉีดตอนนี้ถ้าสมมติเราเป็นนะคะก็อาจจะรอไปสัก6เดือนตัวเลขตอนนี้อยู่ที่3ถึง6เดือนในผู้เชี่ยวชาญว่าให้รอไปก่อนนะคะหรืออย่างบางทีอาจจะได้ยินข่าวเช่นคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่บอกว่าเนี่ยไปตรวจดูภูมิแล้วยังอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งบางคนเพราะคุณลิเดียเนี่ยลงปอดด้วย
0: ปีที่แล้วนะ
1: ใช่ประมาณถ้าเรามีความรุนแรงของโรคเนี่ยภูมิเราก็จะอยู่นานก็ตรงไปตรงมาว่าร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อที่มันเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก็สรุปว่า1แนะนำให้ฉีดนะคะ2ก็คือไม่ต้องรีบฉีดให้รอสักประมาณ6เดือน
0: ผ่านไปแล้วเราค่อยฉีด
1: ใช่
0: นะคะทีนี้คำถามที่2ก็เรื่องวัคซีนกันคือบอกว่าสมมติว่าฉีดไปเข็มที่1แล้วปรากฏว่าไปติดเชื้อโควิดถามว่าต้องฉีดเข็มที่2มั้ย
1: ก็จริงๆแนะนำว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อนะคะแสดงว่าเราก็ต้องฉีดให้ครบนะคะแต่ถ้าฉีดเข็มหนึ่งแล้วเป็นเนี่ยก็อย่างที่ใช้หลักการแบบเมื่อกี้ก็หายไปก่อนแล้วก็เข็มสองก็ค่อยมารอระยะเวลาอีกทีหนึ่งนะคะก็คือยังไม่ต้องรีบฉีดเพราะเรายังมีภูมิอยู่นะคะ
0: อีกหนึ่งคำถามนะคะถามมารอบด้านมากเลยบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่หนึ่งแล้วเข็มที่สองแล้วบังเอิญติดเชื้ออีกเขารักษากันยังไงครับ
1: ก็รักษามันปกติค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้แตกต่าง
1: ใช่ก็จะเกณฑ์ปกติถ้ามีอาการเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าไวรัสไป
0: แต่ถ้าคนที่แบบได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วหมายถึงว่าการติดเชื้อมันจะรุนแรงน้อยกว่าเดิมนะคะ
1: ก็จากข้อมูลก็คือจากข้อมูลตอนนี้ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เรามีคือซิโนแวคแอสตราเนี่ยก็คือมันไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายการรุนแรงของโรคเพราะนั้นการเข้า ICU การเสียชีวิต
0: ะ
1: นะคะเพราะนั้นการติดเนี่ยก็ยังติดได้เพราะนั้นถึงที่เราเห็นคำแนะนำทั้งหลายก็คือถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้ติดแต่ถ้าโอเคเพลิดมาเราก็จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยลงแล้วก็ไม่เสียชีวิตค
0: ่ะดังนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อย
1: จนกว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันติดได
0: ้
1: หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันฉีดไปแล้วไม่ติด 100% อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณปรีชานะคะคุณปรีชาอายุ67ปีหนัก59สูง163ค่ะคุณปรีชาบอกว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเคยผ่าต้อกระจกมาหลายปีแล้วบอกว่าเวลามองหน้าภาพจะเบลอเวลากระพริบตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาอยากทราบว่าอาการฝืดตาเกิดจากอะไรอาจจะเหมือนหน้าตาแห้งไหมคะไม่แน่ใจว่าคุณปรีชาจะหมายถึงอะไร
2: จริงๆก็โดยภาพรวมที่ประวัติทั้งหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตาแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆภาพเบลอเนี่ยจริงอยากถ้าละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องแยกนิดนึงครับว่าเป็นลักษณะของการเบลอตลอดเลยหรือเปล่า
0: คร
2: ับหรือว่าเป็นเบลอแค่เวลากระพริบตาแล้วมันดีขึ้นไหมใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นคงอยู่ตลอดเช่นถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหรือว่าเลนส์มีปัญหาเคลื่อนไม่ว่าจะทำโพซิชันไหนมันก็จะเบลอตลอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของตาแห้งใช่ไหมครับมันก็จะมีการอาการเบลอเป็นพักๆมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างที่คุณปีชาบอกก็คือเวลากระพริบตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในลูกตาได้อะไรนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาก็มาตรวจนิดหน่อยก็ได้นะครับมาตรวจว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดย้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะไปโรงพยาบาลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วอาจารย์ตอบคำถามให้นะคะวันนี้มีคุณผู้ชมกดไลค์และกดแชร์รายการเยอะมากแล้วก็เข้ามาชมเยอะมากด้วยในแฟนเพจถาม

0: นะคะบอกว่าคุณหนูแดงเคยผ่าตัดต้อกระจกครบปีแล้วคุณหมอนะคะนัด OCT Mac บวกเหรอคะจะมันคืออะไรคะ
1: Macula แล้ว
0: ค่ะนะคะขยายม่านตา BE นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดควรไปตามนัดไหมนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปทำแบบนี้ควรจะต้องไปตามนัดหรือว่าควรจะเลื่อนดี
1: 1ปีแล้ว
2: ผ่ามาแล้ว1ป
0: ีผ่ามาแล้ว1ปีครบปีแล้วค่ะ
1: จริงๆก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่านัดครบ1ปีแสดงว่าคุณหมอเขาน่าจะนัดห่างละ แสดงว่ารอยโรคที่เป็นลักษณะพาโทโลจีที่มันเป็นลักษณะที่เร่งด่วนอ่ะคงไม่มีน
0: ะ
1: ครับทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราโฟลว์อัพคนไข้ที่ทำต้อกระจกครบ1ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้านัดห่างๆก็แสดงว่าส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะครับ
2: มันถ้าสบายดีไม่ได้มีปัญหาทางตาเช่นตามัวตาเบลอภาพซ้อนอะไรก็เลื่อนไปก่อนได้
1: ใช่ครับผมคิดว่านะคร
0: ับ ค่ะแล้วการตรวจผ่าตัดต้อกระจกเราต้องไปตามตรวจทุกปีไหมคะอย่างคือพอหลายคนบอกว่าตรวจตาควรจะตรวจให้เหมือนกับตรวจสุขภาพที่แบบ1ปีต้องไปตรวจสักครั้งนึงตัวต้อกระจกหรือตัวตานี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมคะ
1: จริงๆถ้าลักษณะของต้อกระจกจริงเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาว่าจะเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะเหมือนรถนะครับเวลาเราเช็ครถเรายังเช็คทุกปีใช่ไหมครับเราก็มาตรวจสุขภาพตาทุกปีเผื่อว่ามีโรคอื่นแต่อาจจะไม่ได้เช็คเรื่องต้อกระจกหรอกเพราะต้อกระจกผ่าเสร็จก็หายกันไปแต่ว่าอาจจะมีโรคอื่นได้เช่นโรคจอประสาทตาโรคกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคุณหมอเขาถึงนัดว่าปีละครั้งมาดูอะไรนะครับ
0: ไปที่คำถามจากคุณทิวรัตน์นะคะคุณทิวรัตน์บอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือ MCTD ไฮโปไทรอยด์แล้วก็มีความดันสูงด้วยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่ได้ให้อายุหรือว่าเพศน้ำหนักส่วนสูงมาเลยค่ะอาจารย
2: ์ MCTD ก็คือ Mixed Cognitive Tissue Disease ก็เป็นโรคภูมิคล้ายๆกับว่าภูมิต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่งแล้วก็น่ากินยากดภูมินะคะแล้วก็ส่วนไทรอยด์กับความดันใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ค่ะก็คือโดยหลักการก็คือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจกับโรคทางระบบประสาทเนี่ยให้รักษาโรคนั้นให้คงที่ก่อนนะคือโรคคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มยานะคะเพราะว่าประเด็นก็คือถ้ามีการปรับเพิ่มยาอยู่จะแสดงว่าโรคไม่คงที่เดี๋ยวพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแย่ลงเลยไม่รู้ว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเป็นเพราะคุณหมอปรับยาพอดีหรือยามันไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นโรคเดิมทั้งหลายที่ทุกท่านมีเนี่ยให้คงที่นะคะถ้าคงที่ไม่มีการปรับยาเส้นชักเดือน2เดือนไปแล้วคงที่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะส่วนในเรื่องของเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไทรงไทรอยเนี่ยรับได้อยู่แล้ว
0: รับยาได้
2: ก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้มิคคอนิทิฟิชูดีซีสนะคะนิดนึงว่ากินยาอะไรอยู่กินยากดภูมิหรือเปล่านะคะเพราะอย่างช่วงที่แล้วเมื่อกี้ที่มีอาจารย์วรรณดาเป็นคุณหมอโรคภูมิแพ้โรคข้อมาออกเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องหยุดยาบางอย่างเพื่อคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากกินยากดภูมิเยอ
0: ะ
2: ฉีดวัคซีนไปมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะไม่ได้มีผลเสียนะคะแต่ฉีดไปเหมือนจะฉีดฟรีเพราะว่าภูมิมันไม่ขึ้นก็อาจจะต้องมีการหยุดยากดภูมิสั้นๆซึ่งแม่อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูท่านเป็นประจำอยู่ว่ากินยาเหล่านี้อยู่ต้องหยุดก่อนไหมยังไงหยุดนานเท่าไหร่นะคะมีประเด็นนี้ประเด็นเดียว
0: คือว่าต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนไหมคะ
2: อันดับแรกต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนอันดับสองคือมียากดภูมิไหมยากดภูมิยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรากินยากดภูมิที่กดมากๆเนี่ยคือฉีดวัคซีนไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอ
0: ่ะ
2: มันจะเสียเปล่า
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะต้องมีการหยุดสักอาทิตย์นึงไหมหรือในคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะ
0: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คำถามจากคุณชุติมาอายุ70ปีค่ะหนัก55สูง150คุณชุติมาบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดแดงตีบเส้นเลือดขอดกระดูกสันหลังเทียมกระดูกสะโพกเทียมนะคะบอกว่าอายุเยอะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับช่วงเที่ยงคืนไปแล้วก่อนเที่ยงคืนจะมีเสมหะตลอดน่าจะเป็นทุกคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเสมหะจะหายไปทำให้นอนได้ตื่นช่วง 7-8 โมงเช้าอยากทราบว่าการกินยานอนหลับถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอไหม
2: จริงถามว่าถ้าเราบอกว่านอนหลับเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าการนอนเราเนี่ยก็คือดูว่าตื่นมาแล้วสดชื่นไหมตื่นมาแล้วก็คือมันงงหรือมันเหมือนไม่ได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าตื่นมาแล้วสดชื่นถือว่าการนอนนั้นเพียงพอถ้านับจำนวนชั่วโมงอันนี้พออยู่แล้วนะ 7-8 ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นถ้าการจริงการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จริงๆแล้วทำได้ทั้งแบบไม่กินยาแล้วก็แบบกินยานะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินยาทุกวันนะอย่า

0: ให้มาไม่งั้นเดี๋ยวจะติดนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะเราไม่ลองไม่กินยาได้ไหมหรือลองถอยดูเป็นเฉพาะเวลานอนไม่หลับหรือวันเว้นวันดูอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าหลับสบายดีตลอดทั้งช่วงตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้า 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถ้าไม่กินยานอนหลับ
0: จะไม่หลับเลย
1: จะปวดกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้แปลว่าต้องกลับ
0: ไปดูว่าทำไมยังปวดอยู่นะคะมีปัญหาอะไรจากการที่ผ่าตัดหรือเปล่าจะได้ไปแก้ตรงจุดนั้นคือพอใส่ยานอนหลับแล้วเหมือนเราเป็นปลายเหตุ
1: ค
0: ือมันปวดตั้งต้นแต่เราไปแก้ด้วยการกินยานอนหลับนะคะมันอาจจะต้องไปกลับไปหาคุณหมอคนที่ทำการผ่าตัดว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแล้วยังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ไปที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีสูง153หนัก56คุณเพนนีบอกว่ามีอาการปวดตามเนื้อตัวเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกด้วยบางวันรู้สึกเพลียๆอาการแบบนี้จะเข้าข่ายติดโควิดไหมคะ
0: ก็อันดับแรกเลยต้องดูแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงไหม
1: ไปถือว่า
0: เสี่ยง
1: ที่แบบมีผู้คนหนาแน่นไหม
0: ใกล้ชิดกับผู้ที่คิดว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเธอถ้าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะเป็นน
1: ะ
0: แต่ถามว่าอาการปวดเมื่อยเพลียๆเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่ส่วนใหญ่มักจะมีโอเคอาจจะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ช่วยถ้าไม่มีไข้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเพลียเนี่ยมันก็เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เน้นย้ำเรื่องของอาการอื่นรวมถึงประวัติความเสี่ยงประเมินตัวเองเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างถามเรื่องตามมานะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง160หนัก53ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นต้อกระจกและต้อเนื้อที่ตาข้างขวานะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดต้อกระจกผมอยากทราบว่าการทำการผ่าตัดเนี่ยมันสามารถทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมครับหรือว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
2: ครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนอยากทำทีเดียวให้เสร็จ
1: ไปเลยทีเดียว
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้อเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: พอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีผลในแง่ของจะทำให้การวัดค่าเลนหลังทำต้อกระจกเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมีต้อเนื้ออาจจะดึงทำให้ลักษณะของตัวกระจกตามันมีลักษณะของกระจกตาเอียงน
1: ะ
2: ครับการใส่เลนเนี่ยก็อาจจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดีที่สุดจริงๆเนี่ยการทำต้อเนื้อก่อนนะครับเราทิ้งช่วงไปสัก 3-6 เดือนแล้วค่อยมาวัดค่าใหม่เพื่อคำนวณเลนเพื่อจะใส่เลนเทียมแก้ไขหลังทำต้อกระจกเนี่ยจริงๆ accurate จะความแม่นยำจะมากกว่านะครับจริงๆโดยสรุปก็คือทำต้อเนื้อก่อนแล้วทิ้งช่วงอยู่ช่วงนึงแล้วค่อยทำต้อกระจกจะดีกว่า
1: ค่ะ
2: ยกเว้นว่าคนไข้ที่มีต้อเนื้อขนาดเล็กมากซึ่งคุณหมอตาดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าส่งผลต่อลักษณะของกระจกตาที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลังจากที่เราลอกต้อเนื้อออกไปอันนี้อาจจะทำร่วมกันได้ครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรน
1: ะ
2: คร
1: ับแต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วควรจะทำห่างกันดีกว่านะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณกนิกานะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยนะคะคุณกนิกาอายุ77หนัก44สูง148นะคะคุณกนิกาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอยากเรียนถามว่าที่รามาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องลงทะเบียนที่ไหนยังไงไหมครับประกันสังคมมาตรา39ที่รามาหรือต้องลงทะเบียนคุณหมอพร้อมนะคะคุณหมอรามาน่ารักทุกท่านนะคะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนต้องยังไงตอนนี้หลายคนอาจารย์ขาเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องไปลงทะเบียนในหมอพร้อมใช่ไหมคะ
0: อันนั้นคือเพื่อติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนที่กระจายมาที่ทางราชาธิบดีเองเนี่ยส่วนหนึ่งช่วงแรกที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะเราก็กระจายให้บุคลากรก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการให้ประชาชนทั่วไปหรือให้ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของรามาธิบดีเนี่ยอาจจะต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะคะว่าวัคซีนจะมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถกระจายให้ไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดตอนนี้บุคลากรเราก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึง
1: เนาะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะข้อมูลที่มีก็คือประชาชนโดยทั่วไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนที่หมอพร้อมได้นะคะไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาเหมือนจะมีข้อความส่งมาว่าเราไปฉีดได้ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่เรามาทุกคนเขาก็จะกระจายอย่างที่อาจารย์หมอสมบอกนะคะไปที่คำถามจากคุณสม

0: ชายนะคะคุณชายอายุ62ปีนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมครับฉีดที่ไหนครับฉีดได้เมื่อไหร่พี่ๆเพื่อนๆไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมาแล้วคุณสมชายอายุ62ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะ
1: ก็จริงแล้วก็ถือว่าผู้สูงอายุแล้วก็โรคร่วมที่บอกมาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรในการฉีดนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าโรคคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนยาก็สามารถฉีดได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ไหนก็ต้องติดตามข่าวว่าวัคซีนมันกระจายไปตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะได้วัคซีนไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเช่นช่วงที่แถวบางแคระบาดแถวฝั่งตัวระบาดวัคซีนก็จะเทไปตรงโน้นอยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจต้องติดตามข่าวสารว่าวัคซีนจะไปตรงไหนแล้วเราสามารถลงทะเบียนแล้วไปฉีดตรงไหนได
0: ้นะคะ
1: ฉีดได้เมื่อไหร่คือเมื่อมีวัคซีนล่ะค่ะฉีดได้เมื่อนั้น
0: มีวัคซีนก็ฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์หมอสมว่าก็คือบอกว่าบางที่อ่ะเขาฉีดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือว่าเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่มั้ยคะ
1: อย่างตอนทองหล่อระบาดเราก็เห็นว่าหนุ่มสาวแถวนั้นก็ได้ฉีดเพราะนั้นมันก็ขึ้นกับว่าตรงนั้นมันพื้นที่มันมีความเสี่ยงอะไรมันจะเทไปตรงนั้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าวัคซีนมาทีละช่วงมันก็เลยมีปัญหาว่าการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง
0: ค่ะค่ะไปที่คุณย่าแฝดบ้างค่ะคุณย่าแฝดบอกว่าอายุ62ปีนะคะเป็นเพศหญิงค่ะเป็นนิ่วในไตขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยให้ยาลดความดันและรักษาต่อมลูกหมากโตมากินก่อนนอนช่วยได้ไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่ากลัวค่ะเป็นเพศหญิงแต่อาจจะสงสัยว่าได้ยา
1: เอ๊ะทำไมมียาต่อมลูกหมาก
0: ใช่อาจจะเป็นยาลดความดัน
1: ใช่ก็คือมันเป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งบางทีอาจจะเห็นในฉลากหรือว่าเป็นยาต่อมลูกหมากที่อาจจะงงเอ๊ะทำไม
0: ตกใจคุณย่าแฝดบอกโอ๊ยตาแล้วเป็นผู้หญิงทำไมให้ยา
1: เป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งทีคุณหมอก็อาจจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในการลดความดันนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะคือถ้าใช้ตามขนาดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อันนี้หมายถึงว่ากังวลว่าทำไมใช้ยาต่อมลูกหมากมารักษาความดันใช่ไหมคะก็คือรักษาได้นะคะหมอก็ยังมีให้ยาความดันอันนี้ในผู้หญิงเลยนะคะคือถ้าในบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ความดันคุมยากหรือต้องใช้ยาความดันหลายตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในยาที่คุณหมอเลือกนะคะ
0: ดังนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่มีต่อมลูกหมากแต่ว่าคุณหมอให้ยามาก็มันลดความดันได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองด้วยนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยกักตัวมาแล้ว14วันแล้วผมก็ไม่มีอาการใดๆเพราะเคยไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยมากักตัวเองนะครับบอกว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมครับถ้ามันครบ14วันแล้วผมอายุ73สูง163หนัก68นะคะ
1: จริงๆการกักตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองด้วยบางทีก็คือแค่เข้าไปในพื้นที่เฉยๆคือไม่ได้เจอคนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นเคสยืนยันจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆถามว่าแค่เข้าไปในพื้นที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะคะเพราะนั้นในผู้ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยเราเรียกว่าเราอาจจะได้ยินเสียงต่ำเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงสูงก็คือจะหมายถึงว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยชัดเจนโดยเฉพาะใกล้กันน้อยกว่า1เมตรไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรืออยู่ในพื้นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า15นาทีอันนี้เป็นต้นคือเรียกเสียงสูงที่เราได้ยินนะแต่ว่าเสียงต่ำก็เช่นอาจจะไปแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าถ้าเสียงต่ำเนี่ยแล้วเรากักไปแล้ว14วันจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะออกมานะคะ
0: เพราะว่าถ้ามีอาการมันต้องออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกเราเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าครึ่งโดยเฉลี่ย 50% ของระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันเพิ่งมาอาทิตย์แรกแหละนะก็ต้องเห็นอาการแล้วแต่ถามว่ายาวได้สุดถึงเท่าไหร่จริงๆยาวกว่า14วันมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้ตัวเลข14วันนะคะเพราะนั้นคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยแล้ว
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกสิดิษฐ์บ้าบอกว่าผ่าต้อกระจกสำหรับคนที่กินแอสไพรินและยาลดความดันอยู่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย์
2: หมายถึงว่าผ่าไปแล้วหรือว่า
0: หมายถึงว่าจะผ่าต้อกระจกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินแอสไพรินแล้วก็ทานยาลดความดันด้วย
2: จริงๆการผ่าตัดต้อกระจกจริงมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกน้อยมากครับจริงบางทีถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหยุดแอสไพรินได้จริงๆจริงๆไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ไม่ต้องหยุดแอสไพรินก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคนไข้พอจะหยุดได้นะครับเราก็แนะนำว่าอาจจะให้คนไข้หยุดสัก 5 วันถึง 7 วันก่อนที่เราจะผ่าตัดต้อกระจกก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น

0: ค่ะ
1: แต่แอสไพรินไม่ต้องหยุดแต่ถ้าพวกยาแข็งตัวของเลือดต้องหยุดไหมอาจารย์พวกไอยาคูมาดินอะไรพวกนี้ต้องหยุดไหม
0: เป็นลักษณะเดียวกันครับอาจารย
1: ์ไม่หยุดก็ได้
0: ไม่หยุดก็ได้
1: ถ้าจำเป็นจริงๆต้องกิน
0: ใช่ครับถ้าจำเป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดครับ
2: ค่ะปกติแล้วเวลาการผ่าตามันมีเลือดออกเยอะไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆไม่มีนะครับจริงๆตานี่เป็นอวัยวะที่มีเสน่ห์นิดหน่อยตรงที่ว่าม
1: ันไม่มีเลือด
2: แต่เราเห็นเหมือนมีเลือดเส้นฝอยๆแต่ว่าคือไม่มีเลือดออก
0: เวลาเราผ่าต้อกระจกจริงเราไม่ได้ไปยุ่งกับบริเวณตาขาวนะครับจริงหลักๆเราตรงทำตรงกระจกตาที่เป็นตาดำซึ่งมันไม่มีเส้นเลือดอยู่แล้วน
2: ะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะคะสามารถผ่าตัดได้นะคะมีคำถามบอกว่าถ้าเพื่อนเราติดเชื้อโควิดเราควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุด
1: ค่ะ
2: และคุณคืออาจารย์พอติดเชื้อไปตรวจเลยแล้วบอกว่าไม่เจอ
1: ไม่เจอนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือพูดถึงระยะฟักตัวเมื่อกี้ที่บอกนะเพื่อนถ้าเราเจอเพื่อนเราวันนี้เนี่ยระยะอย่างที่บอกระยะฟักตัว 50% ก็คือ 50% 60% เนี่ยมันจะออกอาการที่ประมาณ5วันนะคะแล้วก็ส่วนนึงก็จะออกอาการหลังกว่านั้นเพราะนั้นหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ให้ตรวจประมาณสักวันที่5เป็นต้นไปนะคะมัน2 3 4อะไรก็ยังไม่ต้องตรวจมัน5เป็นต้นไปค่อยมาตรวจ1ครั้ง
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนมาปุ๊บไม่ต้องตรวจแต่ว่าต้องกักตัวเอง
1: กักไปก่อนหรือถ้าเรามีอาการก่อนวันที่5ออกมาตรวจได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ3วันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงสูงแน่ใกล้ชิดแน่อย่างเงี้ย3วันก็ออกมาตรวจได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยก็ค่อยวันที่5ค่อยมาตรวจ
2: ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บพอรู้ว่าเพื่อนเป็นไปตรวจเลยอันนี้คือเสียตังค์ฟรีแน่เชื้อไม่ขึ้น
1: แล้วก็ท่านี้ทำให้บุคลากรทำงานหนักมากเพราะว่าบางทีตรวจกัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็ไอ้ครั้งแรกเนี่ยบางทีตรวจมารู้อยู่แล้วว่าลบแหละนะคะเจอวันนี้เจอเช้าเย็นตรวจยิ่งไม่เจอใหญ่นะคะก็คือยังไม่ต้องมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเราเองตอนนี้ก็ทำวันหนึ่ง4-500คน
2: โอ้เยอะมาก
1: ทำแลบเนี่ยค่ะนะคะแล้วที่บางโรงอย่างเช่นบำราศนราดูลได้ยินข่าวเมื่อเช้า 7-800 คนต่อวันนะคะที่ต้องทำแลบเพราะนั้นก็บางทีบุคลากรก็ทำกันไม่ทันเหมือนกันนะคะ
2: ถ้าคุณผู้ชมไปเขาเรียกว่าไปสุ่มเสี่ยงกับการติดโควิดมาอยู่บ้านก่อนนะคะกักตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจรอซักถ้ามันมีอาการ
1: เอามาตรวจเลย
2: มาตรวจเลยหรือไม่ก็สัก5วันไปแล้วแล้วก็ค่อยมาตรวจนะคะจะได้ให้คุณหมอทำงานน้อยๆลงหน่อยนะคะไปที่ป้าแต่บ้างป้าแต่อายุ95ปีป้าแต่บอกว่าเพิ่งตรวจพบเส้นเลือดโป่งในช่องท้องไปพบคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่มากแล้ววันๆเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับตลอดเวลาเลยไม่กินอาหารนะคะตอนนี้ก็ทานนมอยู่นะคะควรเสริมวิตามินตัวไหนดีนะคะน่าจะเป็นญาติถามให้มีคุณตาอายุ95
1: ค่ะก็จริงถามว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดโป่งน่าจะเป็นเส้นเลือดโป่งในช่องท้องนะคะถามว่ามีวิตามินตัวไหนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องของว่าถ้ามีโรคประจำตัวเดิมอยู่ที่มีปัญหาที่ทำให้หรือส่งผลทำให้เกิดเส้นเลือดโป่งมากขึ้นต้องคุมให้ดีเช่นความดันสูงคุมดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความดันคุมไม่ดีมันก็ส่งผลให้ความดันในเลือดคือหลอดเลือดเราเหมือนท่อน
2: ้
1: ำนั้นถ้าความดันน้ำสูงเนี่ยแตกได้แล้วเราก็ต้องควบคุมความดันในท่อให้มันอยู่ระดับที่พอดีเพราะนั้นถ้าเป็นความดันก็ต้องคุมยาไว้นะคะเป็นไขมันรักษาไหมนะคะอันนี้ก็คือควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดจะทำให้โป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกดท้องอย่าไปทำอะไรที่ทำให้กระแทกท้องนะคะที่เราจะกลัวคือกลัวมันแตกนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันไม่แตกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดติดตามดูเองนะคะวิตามินไม่มีเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอันนี้ไม่มี
2: ไม่มีเลย
1: นะคะ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนที่ถามเรื่องค่าตับของสามีนะคะบอกว่าอยากรบกวนถามคุณหมออีกครั้งคือค่าตับเนี่ยปกติของโรงพยาบาลนี้ค่าตับที่เขาระบุไว้คือ 5-30 แต่อันนี้เป็น40คือเกินมาแล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสามีทานยาความดันแล้วก็มาเกือบ10ปีแล้วนะคะกับยาลดไขมันด้วยทานมาประมาณ 2-3 ปีนะคะยาเหล่านี้มันมีผลกับตับไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับตับนะคะ
1: ค่ะก็ถ้าเป็นยาลดไขมันเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำให้ค่าตับขึ้นได้แต่ถามว่าโดยส่วนตัวถ้าบอกค่าแค่40นะคะแล้วค่าเกินมา30ส่วนเองก็คือคิดว่าเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะนอกจากว่าจะติดตามดูหรือว่าในเช่นอีก6เดือนอีกปีนึงเจาะซ้ำถ้ามันสูงกว่านี้อีกค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินมาน้อยมากคิดว่ายังไม่ต้องกังวลอะไรในจุดนี้นะคะ
2: มีคำถามนะคะจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณพ่ออายุ92ปีหนัก45สูง152เป็นโรคปอดมีอาการเท้าบวมคุณหมอที่ดู

0: แต่โรคหัวใจนะคะให้ยาขับปัสสาวะและสูตรยาตัวนี้นะคะอาจารย
1: ์
0: เช้า2ครั้งเย็น2ครั้งอยากทราบว่าการสูตรยามีผลต่อการจำไหมยาขับปัสสาวะถ้าเท้าบวมให้กินถ้าไม่กินยาเท้าบวมก็จะไม่มีอาการเจ็บอะไรอยากทราบว่าไม่กินได้ไหมและต่อจากเท้าบวมจะมีการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ
1: อันนี้อาจจะเป็น2คำถามใหญ่ๆแล้วกันนะคำถามแรกคือยาพ่นที่ใช้อยู่นี้มีผลกับความจำหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: น่าจะเรื่องความจำสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่ายานี้ก็คือคนที่เป็นโรคปอดเขาก็ใช้กันอยู
0: ่
1: นะคะส่วนยาขับปัสสาวะอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยว่าระบุว่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็คือถ้าบวมให้กินถ้าไม่บวมไม่ให้กิน
0: อันนี้
1: ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปถามคุณหมออีกทีนึงว่าจะให้ทำตามนี้เพราะว่าบางทีเราจะกะไม่ถูกอะว่าไอ้อันนี้คือบวมหรือยังนะอันนี้คือบวมแล้วให้กินหรือเปล่าเพราะว่ายาขับปัสสาวะคือถ้าบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันถ
0: ้
1: ากินมากไปก็อาจทำให้ปัสสาวะเยอะมีเสียเกลือแร่
0: ค่ะ
1: ออกไปทางปัสสาวะเยอะนะคะบางคนมีโซเดียมต่ำมีเกลือแร่ต่ำโพแทสเซียมต่ำก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปถามคุณหมอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าบวมขนาดไหนให้กินขนาดไหนจะได้ไม่เกิดเรากินบ่อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันในยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุบางรายนะคะ
0: อันนี้มีถามเพิ่มด้วยนะบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเสมหะขึ้นลำคออันนี้คือถ้าไม่ดูดออกเสมหะจะละลายออกไปได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
1: ก็อาจจะต้องดูว่า1กินน้ำพอไหม
0: นะ
1: คะน้ำในผู้สูงอายุบางทีอาจจะน้อยไป2ยาละลายเสมหะก็ยังพอทานรับประทานได้อยู่สำหรับยาละลายเสมหะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายก็คือถ้าไม่ออกจริงๆเยอะจริงๆเหนียวจริงๆก็ต้องดูดออก
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณลิศนะคะอายุ79ปีหนัก50ป่วยเป็นโรคไตค่าไต 3.07 มียาอะไรชะลอให้ค่าไตไม่สูงไปกว่านี้ไหม
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คุณหมอก็จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นต้องดูว่าโรคไตนั้นที่ขึ้นเนี่ยค่าไตที่ขึ้นไปจากอะไรบางคนเป็นจากความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีบางคนเป็นจากเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ให้กินเค็มใช่ไหมคะเรื่องของลดโปรตีนให้น้อยลงอะไรก็คือตามที่ว่าเลยนะคะส่วนยาพิเศษหรือว่ายาวิตามินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีจำเพาะนะคะที่จะชะลอค่าไตได้นะคะ
0: มาที่คำถามสุดฮิตมากๆเลยในเรื่องตาถามกันทุกครั้งที่มีอาจารย์หมอตามมาคุณกิตกูลนะคะบอกว่ามีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาอันตรายไหมครับบางคนก็เห็นเป็นลูกน้ำลอยไปลอยมานะคะอาจารย์
2: ก็จริงๆอาการจุดลอยๆเนี่ยส่วนมากจริงๆมันจะเป็นอาการวุ้นลูกตาเสื่อมเป็นหลักนะครับจริงถามว่าโดยตัวของถ้าเป็นโรควุ้นลูกตาเสื่อมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ให้สังเกตอาการไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีอาการที่ต้องควรระวังก็คือจุดลอยมันมากขึ้นฉับพลันอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดลอยปกติละนะครับก็หรือว่ามีลักษณะที่ตามัวลงอย่างเงี้ยนะครับฉับพันขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องมารีบพบแพทย์นะครับแต่ถ้าเราจะรักจุดลอยที่มันเป็นเท่าๆเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นฉับพันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้สังเกตตัวเองไป
0: ค่ะไปที่1คำถามสุดท้ายนะคะนี่คำถามเยอะยังมีคำถามค้างอีกเยอะเลยคุณอลิสนะคะบอกว่ามีเพื่อนอายุ53ปีนะคะเป็นเพศหญิงทานพริกเข้าไปในหลอดลมหมายถึงว่าพริกอาจจะหลุดไปในหลอดลมแล้วก็เวลาไอจะเหนื่อยมากแสบตรงกลางหน้าอกหายใจลำบากเวลาใส่แมสก์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบอกว่าคืนวันอังคารเนี่ยปรากฏว่ามีไข้วันพุธเริ่มไอและเจ็บคอพฤหัสถึงเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกวันอาทิตย์ท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะเขาบอกว่าพอไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาประเมินว่าไม่เสี่ยงควรทำยังไงดีคะ
1: ก็จริงถ้าสำลักนี่วันไหนนะคะ
0: สำลักเนี่ยตั้งแต
1: ่
0: วันไม่ได้บอกวันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เล่าอาการมาว่าพอคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีไข้วันพุธเริ่มไอเจ็บคอพฤหัสเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาทิตย์เริ่มท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
1: คือถ้าดูตามนี้ถ้าเป็นตัวเองก็เอาอ่ะก็คือไข้ไอ
0: มันได้เลย
1: ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือสวอปอย่างที่บอกก็คือตอนเนี้ยมันเป็นคนที่ติดมันเป็นวง2หรือวง3แล้วคือไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้ไปสถานบันเทิงหรอกแต่คนที่ไปอ่ะมาใกล้ชิดกับเราหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะถ้าดูแค่อาการถ้าเป็นตัวเองเอานะสลบ
0: รับเลย
1: รับแยงจมูกให้

0: นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเรื่องของการประเมินหน้างานอีกทีนึง
1: นะคะแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าฝากคุณหมอดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ้าววันนี้มีคำถามรอติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอทำงานเหนื่อยมากเลยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการตอบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง 18 น.นะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองและวอรินดาโครเซตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียม

0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอา
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: านี่มานี่มานี่มานี่มานี่อ้าวเด็กๆทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับไม่ใช่รายการสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่ใช้ให้เด็กๆนั้นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดต่อเติมจากเส้นสายต้นแบบที่เรามีให้ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านไปเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาหน้าจอหรือยังนะแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีเส้นสายปริศนามาให้ดูแล้ววันนี้พร้อมจะดูกันหรือยังว่าเป็นรูปอะไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นโค้งนะครับอยู่3เส้นมีเส้นยาว1เส้นแล้วก็เส้นสั้นๆอีก2เส้นนะครับให้เวลานะครับ1 2 3อ้าวตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านใช้ความคิดเลยว่าจะวาดรูปต่อเติมเป็นอะไรดีพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่เลย

ตอนนี้พี่กับน้องเซกินะครับพอน้องเซกิได้ภาพต้นแบบมาก็ลากเส้นต่อจากเส้นโค้งๆนะครับไปบรรจบกันซึ่งเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนท้ายว่าน้องเซกิจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรส่วนน้องๆทางบ้านเป็นไงครับวาดถึงไหนแล้วอย่าลืมดูเวลานะครับพี่เซฟจับเวลาอยู่นะครับ

0: แล้วตอนนี้พี่เซฟเดินมาถึงน้องพัทนะครับเห็นว่าน้องพัทกำลังระบายสีด้วยสีช็อกนะครับหลายสีเลยนะครับสลับไปมาต้องมาถามน้องพัทว่าน้องพัทครับน้องพัททำไมถึงเลือกระบายสีหลายๆสีอย่างนี้ครับ
1: มันสวยค่ะ
0: มันสวยดีเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องเหมือนจริงไหมครับ
1: ไม่ต้องก็ได้ค่ะ
0: โอ้เด็กบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะครับน้องๆทั้งบ้านก็เหมือนกันนะครับเราใช้จินตนาการนะครับบางอย่างไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้นะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับวาดถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับเด็กๆครับช่วยนับหน่อยนะเริ่มจาก5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1 0หมดเวลาแล้วนะครับเอาวางอุปกรณ์ครับน้องๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูศิลปะแบบใสๆนะของเด็กอนุบาลกันนะครับน้องพัดนะครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเอาละน้องพัดต้องบอกพี่เซฟแล้วล่ะว่าตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: เมอร์เมดค่ะ
0: เมอร์เมดต้องให้น้องพัดอธิบายแล้วล่ะไหนชี้ซิตรงไหนเป็นอะไรของเมอร์เมดบ้าง
1: อันนี้ผมเมอร์เมด
0: อันนี้ผมเมอร์เมดตรงไหนนี่เดียวยาวเนี่ยเหรอลูก
1: นี่ด้วยค่ะ
0: เนี่ยครับนี่คือผมของเมอร์เมดใช่ไหมครับแล้วไหนหน้าเมอร์เมดอยู่ไหนครับอยู่นี่แล้วตัวล่ะครับแบบนี้เมอร์เมดคือตัวอะไร
1: นางเงือก
0: นางเงือกมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ครึ่งตัวค่ะ
0: ครึ่งตัวยังไงครับด้านบนเป็น
1: หัวครึ่งล่างเป็นหางค
0: ่
1: ะ
0: หางอะไรอ่ะ
1: ปลาค่ะ
0: เหมือนปลาใช่ไหมครับเอานี่คือผลงานนางเงือกเมอร์เมดของน้องพัดนะครับปรบมือให้หน่อยผมให้ตัวเองด้วยมาถึงน้องคนที่สองนะครับน้องแพนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไร
2: คนให้อาหารปลา
0: คนให้อาหารปลานะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับชี้เลย
2: โพนี่แดนกำลังให้อาหาร
0: โพนี่แดนมาแล้วโพนี่แดนมาแล้วนะครับ
2: ให้อาหาร
0: โพนี่แดนเป็นใครเนี่ยเป็นใครอ่ะ
2: ก็เป็นคนไงคะ
0: เป็นคนนะครับคนอยู่ตรงนี้แล้วเดินทางมาทำอะไรครับ
2: ให้อาหารแล้วเม็ดเด็ดนี่ก็เป็นอาหารแล้วอันนี้ก็ปลาวานขึ้นมาในนี้แล้วก็พ่นน้ำออกมา
0: น้องแพนมองเห็นเส้นที่รายการมีให้ตั้งแต่แรกเนี่ยครับเป็นเหมือนรูปอะไรครับ
2: แม่น้ำลำคลอง
0: อ๋อเป็นแม่น้ำลำคลองไหนทำมือยังไงแม่น้ำลำคลองไหนยังไง
2: อาถรรพ์นะ
0: แม่น้ำลำคลองโอ้โหร้องเพลงด้วยได้ไหมร้องเพลงด้วยได้ไหม
2: ได้
0: ที่เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองอ่ะ
2: แม่น้ำลำคลองคอยอยู่อาศัยกับที่อยู่ใต้ลึกในน้ำ
0: เคยได้ยินมาก่อนเปล่าเพลงนี้หนูหัดร้องมาจากไหนอะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะหนูแต่งเองค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: แต่งเองค
0: ่
2: ะ
0: แต่งเองตอนนี้เป็นภาพคนมาให้อาหารปลาหนูแต่งเพลงได้ไหมตอนนี้เลยอะได้ใช่ป่ะตอนนี้จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับเพลงคนให้อาหารปลานะครับพร้อม
2: คนให้อาหารปลาก็มากินปลามากินท้องกลายเป็นคนดีนางก็ได้ขึ้นสวรรค
0: ์โอ้โหเก่งมากปรบมือหน่อยแล้วก็เดินทางมาถึงน้องสุดหล่อของเราวันนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลาม
0: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลามนะครับต้องเล่าเรื่องให้ฟังแล้วล่ะครับ
3: อันนี้นักประดาน้ำอยู่ข้างล่างค่ะหนูไม่ได้วาดอะไรตรงนี้เลยว่ามันสั้น
0: อ๋อนี่คือนักประดาน้ำอยู่ตรงนี้แล้วไหนครับเจ้าฉลามของเราอยู่ไหนครับ
3: ข้างบนครับ
0: ตัวนี้นะครับอ๋อน้องต้นกล้าจินตนาการจากเส้นที่มีให้โค้งๆนี้เป็นส่วนไหนของปลาฉลามเนี่ย
3: ตัวปลาฉลามคร
0: ับ เป็นตัวปลาฉลามนะครับแล้วตอนนี้ฉลามอยู่ในน้ำหรือกำลังกระโดดครับเนี่ย
3: กำลังบึ้
0: โอ้กระโดดขึ้นไปได้จังหวะพอดีนักประดาน้ำเลยรีบหลบซะก่อนใช่ไหมครับอ้าวนี่คือผลงานฉลามนะครับของน้องต้นกล้าครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4น้องเซกินะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิอ้าวชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: โลมาแสนสวย

0: โลมาแสนสวยนะครับไหนอธิบายหน่อยสิครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: โลมามันซื้อของแล้วมันก็ว่ายน้ำกลับบ้าน
0: อุ้ยโลมาไปซื้อของด้วยนะแล้วว่ายน้ำกลับบ้านนะไปซื้ออะไรครับ
1: ไปซื้อกับข้าวไปให้แม่กิน
0: ไปซื้อกับข้าวให้แม่กินโลมาใจดีหรือว่าใจร้ายครับ
2: ใจดี
0: ใจดีเหรอ
2: มันไม่กินคน
0: แล้วฉลามมันใจดีหรือใจร้าย
2: ใจร้าย
0: ใจร้ายถ้าอย่างนั้นโลมาก็จะใจดีใช่ไหมครับปรบมือให้ผลงานของน้องเซกิหน่อยต่อมาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับผลงานของน้องเบียนน่ามีชื่อว่า
3: สวนดอกไม
0: ้โอ้สวนดอกไม้นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิในนี้มีอะไรอยู่บ้าง
3: มันคือดอกไม้ที่ยาวมาก
0: โอ้ครับเดี๋ยวยังไม่เห็นดอกไม้เลยเนี่ยดอกไม้อยู่ไหนผลงานนี้ระบายสีได้สวยมากอยู่นี่มีตรงไหนอีก
3: มีตรงนี้
0: ตรงนี้อีกนะครับแล้วจินตนาการจากเส้นที่มีให้อ่ะเป็นรูปอะไรเนี่ยเส้นเนี้ย
3: มันคือปกภูเขา
0: อ๋อเป็นภูเขานะครับแล้วทำไมน้องเบียนน่าถึงระบายสีเต็มกระดาษเลยล่ะ
3: จะได้ฟู
0: ฮะ
3: จะได้ฟู
0: ฟูจะได้ฟูนะครับการระบายแบบนี้นะก็ไม่ผิดนะครับเป็นการระบายที่เด็กๆเห็นความสวยงามในแบบของเขานะนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปเต็มเลยที่สำคัญคือน้องเวียนน่ามีความกล้าและมั่นใจมากนะครับที่จะระบายสีลงไปแบบนี้นะครับปรบมือให้น้องเวียนน่าหน่อยเก่งมากเป็นยังไงบ้างครับผลงานของเหล่าอนุบาลชาญสมรนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆนี่เป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าจินตนาการไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับรายการ
4: อนุบาลชาญสมร
0: นะครับมาเจอกันได้ใหม่คราวหน้า

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านซิด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือ

การให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของ

คนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไงล่ะผู้กล้าทั้งสี่คราวนี้อย่าเป็นฝ่ายยอมแพ้หรือเปล่าล่ะ
1: ไม่มีทางเรายังมีหวังนะเรามีหนังสือแห่งโนแลนทั้งหมดอยู่กับเรานี่ไป

0: พลังแห่งหนังสือไม่ได้พ้นน่ะแบบนี้เราจะใช้พลังจากไหนอ่ะ
1: จากตัวเราเองไงฉันจะลองใช้พลังลบล้างของฉันดูอาจจะหยุดพลังจินตนาการของพวกล่าลอสแลนด์ได
0: ้จริงด้วยเธอทำอย่างนั้นได้นี่นะดีจริงๆที่มีเธออยู่ด้วยอ่ะ
2: เธอเป็นความหวังของพวกเราแล้วล่ะ
3: พวกล่าระวัง
0: เฮ้ย
4: แน่ใจเหรอว่านี่คือผู้กล้า
3: สู้ๆนะดาว
4: จะสู้กับฉันคิดดีแล้วเหร
0: อไหวไหมเนี่ย
4: ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่สะทกสะท้านหรอกนะ
0: อ้าวทำไมพลังจินตนาการไม่ถูกลบไปล่ะ
1: หรือว่าพลังลบล้างของฉันจะหมดลงไปแล้ว
5: ไม่ใช่หรอกแต่คงเป็นเพราะพลังของจินตนาการนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอะไรจะมาหยุดยั้งได้นะสิ
4: ใช่แล้วล่ะปราดแห่งเงานี่เจ๋งจริงๆที่ให้พลังที่เจ๋งที่สุดนี้มา
0: ปราดแห่งเงาไม่ได้เจ๋งนะเขาไม่ใช่คนดีด้วยซ้ำเขากำลังหลอกนายอยู่ตั้งหากล่ะ
4: หลอกตรงไหนพวกนายก็เห็นอยู่แล้วนี่

0: ว่าพลังนี่น่ะมันของจริง
1: นี่มันเป็นแผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาเขาให้พลังแก่เธอเพื่อทำงานให้เขาพวกเราต่างก็เคยโดนหลอกมาแล้วเธออาจจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาก็จริงแต่เธอกำลังช่วยให้ความชั่วร้ายเป็นฝ่ายชนะนะ
0: แผนการชั่วร้ายเหรอโถ่ทำไมฉันจะไม่รู้ทันเจ้านกฮูกแก่นั่นจะบอกให้นะป่านนี้ปราดแห่งเงาคงกำลังหาทางเปิดคนโทน้ำพวกไมเมอร์อยู่แต่พวกนายก็คงจะผ่านฉันไปไม่ได้หรอก
2: นายก็รู้แผนการทั้งหมดของปราดแห่งเงาแล้วเหรอเลยนายยังยอมให้มันหลอกใช้อยู่ล่ะ
0: หลอกอะไรกันฉันสิเป็นฝ่ายได้ประโยชน์แค่ทำตัวเป็นพวกด้วยจุดปราดแห่งเงานั่นก็บอกพลังวิเศษนี้มาให้แล้วจะขโมยน้ำพุแห่งปัญญาหรือทำลายโลกแห่งปัญญาอะไรฉันก็รู้แต่ฉันไม่สนใจหรอกให้ฉันมีพลังก็พอแล้ว
3: หยุดเถอะฉันคิดว่านายก็คงมีที่มาไม่ต่างจากพวกเราหรอกที่เข้าใจไปเองว่าต้องเรียนให้เก่งให้เหนือกว่าคนอื่นให้คนอื่นสนใจคิดไปเองว่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นจนทำให้เจ้าปราดแห่งเงาครอบงำเราในที่สุดนี่มันไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องหรอกนะ
0: ฉันไม่ได้ถูกครอบงำและที่สำคัญพ่อแม่ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยทั้งการเป็นคนที่เก่งที่สุดทั้งพลังผู้กล้าแห่งเงาทั้งหมดฉันเป็นคนเลือกเองฉันไม่เคยต้องให้ใครมาชี้แนะหรือจ้ำจี้จ้ำชัยเรื่องการเรียนเลยเพราะทุกอย่างมันดูง่ายไปหมด
4: โชคดีนะที่ลูกเราเรียนดีโดยไม่ต้องให้เขี้ยวเข็นเลยน่ะ
5: นั่นสิคะแต่แม่ก็อยากให้ลูกออกไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆบ้างสาวเนี้ยไปเที่ยวสวนสัตว์กันมั้ยลูก
0: ไม่เอาหรอกครับผมจะอ่านหนังสือดูสิพ่อวิชาของมอต้นเนี่ยมันง่ายจริงๆอ่ะผมชักไม่อยากไปโรงเรียนประถมแล้วล่ะมีแต่พวกไม่ได้เรื่องอ่ะเนี่ยคุณครูยังบอกเลยว่าผมอาจเป็นอัจฉริยะก็ได้นะ
4: เรียนหนักมันก็ดีแต่ต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะลูก
0: พักผ่อนมันไม่ทำให้เรียนดีหรอกครับ
4: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
0: ฮะ
4: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
0: เพื่อนเหรอเด็กเรียนแย่อย่างนั้นน่ะผมไม่นับเป็นเพื่อนหรอกครับ
4: ที่สำคัญเพื่อนลูกคนนี้เขาก็เป็นคนนิสัยดีนะจะไปทำเขาทำไม
0: เด็กดีแต่โง่แบบเนี้ยจะไปได้เรื่องอะไรผมไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองว่าผมเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงผมก็เรียนเก่งที่สุดอยู่แล้วนี่ไงครับพ่อประกาศนียบัตรเรียนดีผมสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วครูใหญ่ยังบอกเลยว่าอย่างผมเนี่ยอย่าว่าแต่วิชาของม.ต้นเลยม.ปลายก็ยังไหวเป็นยังไงครับพ่อแม
4: ่
0: พ่อกับแม่ไม่เข้าใจเลยความดีงั้นเหรอคุณธรรมงั้นเหรออะไรจะสำคัญไปกว่าความรู้คนเก่งเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้โอกาสก็มาถึงแล้วปราดแห่งเงามอบพลังของผู้กล้าแห่งเงาให้กับฉันให้ฉันได้ใช้พลังแห่งหนังสือซึ่งเป็นพลังแห่งความรู้และจินตนาการแล้วทำไมฉันต้องทิ้งมันไปล่ะ
2: นายแค่แต่พลังที่ตัวเองจะได้งั้นเหรอ
6: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์เป็นเด็กที่เก่งเอี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและก็เฉพาะสิ่งที่อยู่แต่ในตำราเรียนเท่านั้นก็เลยไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วได้ยังไงล่ะดังนั้นการต่อสู้กับเขาครั้งนี้เลยไม่เหมือนการต่อสู้กับผู้กล้าขนกันก่อนที่เราสามารถพูดคุยกับเขาแล้วดึงให้หลุดพ้นจากการครอบงำของปราดแห่งเงาได
2: ้อย่างนี้เราก็หมดทางสู้แล้วจริงๆนะสิครับ
7: ทวบมาแล้ว
2: ท่านในช่างสงสัย
8: ชัยยะเราอาจมีทางรอดแล้วนะท่านมาช่วย

0: เราใช่ไหมครับ
1: อ๋อฉันมาถามอะไรนิดหน่อยนะ
0: เชิญครับ
1: นี่พวกเจ้ากำลังมีปัญหากันอยู่งั้นเหรอ
2: ปัญหาใหญ่เลยล่ะครับนั่นไง
1: ดูท่าทางจะเก่งจริงๆเคยเจอใครเก่งๆแบบนี้บ้างไหมล่ะฮะต้นกล้า
2: ก็เคยครับเคยเจออยู่หลายครั้งแต่ไม่มีคนไหนที่เก่งเท่านี้เลย
1: และมีครั้งไหนที่รู้สึกเหมือนจะพ่ายแพ้เท่าครั้งนี้ไหมล่ะ
2: ก็ทุกครั้งอะครับ
1: อ้าวแล้วที่ผ่านมาเจ้าชนะมาได้ยังไงล่ะ
2: ทุกครั้งผมจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือครับแล้วก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเลย
1: โอ้อย่างงี้นี่เองโ
0: ฮ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้ฮะเดี๋ยวครับท่านนายช่างสงสัยครับคือเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยว
1: โฮ
2: ้ไปซะแล
0: ้วโหทำไมอยู่ดีๆก็มีความสุขขนาดนั้นน่ะเราจะแย่อยู่แล้วนะ
2: เข้าใจแล้วที่ผ่านมาศัตรูที่เจอแต่ละครั้งจะมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่นี่แหละยิ่งศัตรูเก่งมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ฉันพัฒนาขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันก็จะใช้วิธีต่อสู้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือใช้พลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ

0: ้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะโดดเฮ้ยเฮ้ย
0: ยะโอ้ยย้ายลูกเซิร์ฟหาฟอน
1: อะไรได้ฮะเทนนิสเขาเสิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยฮะหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอแล้วสิพลังพังตัวของหนังสือเดินป่า
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เฮ้ยเ
0: ด้อฮะเฮ้ยหมอกพริกไทย
1: น้อยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
2: ว้าวท่านกล้าเก่งขึ้นมากจริง
3: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วยอ่ะ
0: แค่ในช่างสงสัยถามไม่กี่คำก็ทำให้ต้นกล้ามีพลังเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
4: เพราะว่าต้นกล้าผ่านประสบการณ์การต่อสู้กับความชั่วร้ายมาหลายครั้งหลายคราแล้วน่ะสิดังนั้นความรู้ที่ได้จากพลังแห่งหนังสือจึงค่อยๆซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวของเขาจนกลายเป็นปัญญาที่ติดอยู่กับตัวต้นกล้าไปแล้วเมื่อพลังแห่งหนังสือรวมเข้ากับปัญญาที่มีอยู่ภายในของต้นกล้าก็ทำให้พลังแห่งหนังสือที่ใช้ทรงพลังมากขึ้นยังไงล่ะส่วนคำถามของในช่างสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นกล้าได้ฉุกคิดและการหาคำตอบด้วยตัวเองก็ทำให้ต้นกล้าได้ทบทวนรู้จักตัวเองมากขึ้นและเกิดความภูมิใจในตัวเองเลยรู้ว่าตัวเองสามารถใช้พลังเช่นนี้ได้
1: โอ้ยหน่อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหน่อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
0: ้

0: โหต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
1: นี่ละคือสิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
0: เฮ้ยอะไรอีกละเนี่ย
2: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
0: ฮะ
3: นึกอยู่แล้ววันนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
1: น้อยเล่นโสกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
3: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความรอแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนลัน
1: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วน่ะไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
4: ฮ
5: ะ
4: เย้
3: เก่งน้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจอกอย่างนายไม่ได้อ่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางชาวทีวี

0: สอนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆ หน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

0: ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขาอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็ม ข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinclub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลเรสสอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: เ
0: บ
1: ิ้งน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก็ได
0: ้
1: นี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จละ
0: โอเคแต่ป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้อันนี้นี่โซว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันวาดเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวันโยนก่อนดี

0: คเลยนะ
1: โอเคนะ
2: 1
1: 2
2: 3
1: โอ้ล้มไป
2: เหลือกี่อันครับ
1: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
2: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
1: เล่นยากจังเลยประวัน
3: 1 2 3
1: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวัน1 2 3โอ้1สรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยถามว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
2: ประวันนับเร็ว
3: 1 2 3
1: ได้กี่อัน
3: สาม
1: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
3: บ้า
1: วประวันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: ง
1: ได้สี่ดวง
0: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
2: มาแล้ว
0: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
0: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
0: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่รู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
0: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
0: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่าง
0: น
3: ี้ก็ได้ค่ะ
0: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
0: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
1: เคยโอ้โหล้างจาน
0: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
1: ไม่แตก
0: ไม่แตกด้วย
3: เป็นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
0: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ของเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: คัตเตอร์กรรไกร
1: กลาง
0: กาว ดินสอ
1: หนังยาง
0: กระดาษสีแกนกระดาษ
1: มาไอติม
0: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
1: กีตาร
0: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับจะได้
1: ใช้สกอตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ เต็มออกมาครับ
1: ปึ๊บ
0: ตรง
1: ไหน
0: ครับนี่ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
1: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
1: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
1: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
1: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
1: ห้องละ
0: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
1: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี้
1: ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตูจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
1: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่เขาตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลย

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีต้าร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: โอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยประวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายของกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์เอามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป

0: อดเยี่ยมมาก
1: นายมากอดหน่อยคนเก่ง
2: สุดยอดมาก
1: มามาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมาพี่ตุ๊ถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะ

0: มันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีเมจิก
2: ถาดไข่
4: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
5: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
4: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
4: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2-D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์อยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเรา

ในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวส.นะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านนึงชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่า อยากได้อะไรต้องการอะไรเราก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด
ถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลก Unimate หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยิมงานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์ Asimo หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัท Honda ประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุด AlphaGo เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกะระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมุติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบนี่แหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆได้อีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นไ

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: หุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทพครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่างๆ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี้ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแท็กนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกๆที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถไปได้อีกแท็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชาหลักก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาคือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลก็คือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
0: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับการจะเข้าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ทูบีของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดี

0: คือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิทย์คณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับว่าจะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วแล้วก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่าเอ้ยมันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
2: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
0: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
2: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
4: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของสมองของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรวมถึงโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกษราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกดนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกดด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกดก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลยสองสาวแต่โน้ตต่างกัน10กว่าปีเลยนะ
1: คะ
0: 18กับ8ขวบ
1: ค่ะค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุนะคะแล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็กๆเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
0: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนหนาๆแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมา

0: นะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันจะดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะคะที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได้ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาเป็นว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเล็กๆเราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไปอาจจะเหมาะสมนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่ทั้ง
1: ตื่นทุก2-3 ชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
2: กินนมบ่อยมากค่ะ
1: ลูกเองก็จะต้องตื่นๆหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็ยังอาจจะมีเวลาได้น้อยนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิดหลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้นการรับรู้ชัดเจนขึ้น
2: การมอง
0: การมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นสื่อในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระ
2: ค
0: ือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
2: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะอย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้เป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอแค่เกริ่นแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
1: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
2: ท่าทางจะชอบ

0: เก้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะจากไหนอะไรแบบนี้นะคะ
1: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
2: ดีค่ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: นี่เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชอบดึงอยู่

0: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้อง
1: ไก่
0: ม
1: ี
0: ผู้ปกครองคอยช่วย
1: อุ้ยตกใจเลย
2: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ
1: อุ๊ยอะไรเนี่ยชอบมั้ยชอบมั้ยคะ
2: น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้
2: คนเดียว
1: ความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
3: ก็จะน้อง
4: กี่ตัว
1: อุ้ย
5: กี่ตัวคะ
3: กัดงู
4: กัดงูใช่ไหมเนี่ย
6: กัดปลาช่อน
3: ก
6: ั
3: ด
5: กัดเลี้ยวเอาตรงนี้ดูฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยพี่ฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดินสอ
7: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
5: ปลาฉลามกี่ตัวน้องนับสิทำมือแบบนี้1 2 3 4
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆ อยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
8: ใช่ค่ะ
0: มาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ไหนล่ะ
1: อุ๊ยเก่งจัง
2: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
3: แล้วก็สีสันนะคะดึงดูดใจด้วย
2: ค่ะ

0: กอไก่ขอไข่อ้ำอร่อยสุดสุดกินคำอ่านคำเอ็นจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวนึงที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือน

0: กันนะคะวัยเด็กๆแบบนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่2ขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตๆสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เราจะสามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่เกดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันยังเป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่าน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราอยากปลูกฝังนะคะให้มันเป็นนิสัยให้เด็กทำด้วยใจ
2: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อยากสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนตั้งแต่ตั้งท้องนะ
0: คะ
1: เราเลือกหนังสืออะไรที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะการอ่านมันจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วเราก็จะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างอย่างที่ตัวอยากให้
0: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทรานซ์อะไรแบบนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
0: ์
1: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบี สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร
0: ่
1: นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
0: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
2: ของตัวของนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปแบบว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
0: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะธรรมชาติ
0: หวานๆหน่อย
2: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยสมัยเกดก็จะอ่านให้เขาในช่วงใกล้จะนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลกชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามีเขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานที่เล่าแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
1: ทำเสียง
2: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะแบบจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วย
0: ให้เขาแตกต่างนะคะซุ้มๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
2: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะโดยเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไป
0: โมโนโทนเลยนะคะ
2: ใช่ใช่
0: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลในแบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
2: ่ะใช่ค่ะหลับเลย
0: อยากให้ลูกหลับก็โมโนโทน
2: ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะลุกขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครอะไรนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากเราเห็นจากพฤติกรรมของเด
0: ็
1: กนะคะถ้าเราทำแล้วเด็กมีความสนใจ
0: สนใจมากเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เราดึงความสนใจเขาไว้ได้นานแปลว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
0: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทำยังไงคะคุณหมอ
1: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: คะ
1: เรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้นนะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
0: ลูกด้วย
1: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
2: ้
1: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่เราก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
2: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
0: เหมือนอย่างในตัวละครที่เ เล่าไป
2: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบว่ามีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงล่ะ
0: โอ้โหเรียนบทบาทสมมุติได้เรียกได้ว่าแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะเวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
2: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราวอะค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานแบบเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทย

0: ได้คำศัพท์ได้ความหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็สนใจเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังดูเหมือนการเลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะ
0: คะ
1: แต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีหลักการเลือกหนังสือให้กับไหมคะคุณหมอ
2: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างหนึ่งแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายามเลือกให้แต่นามิก็จะเป็นเรื่องของเธอเองแล้วที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ดูแป๊บเดียวรับเมินหน้าหนี
3: แล้วก็เปิดอ่านแต่ของตัวเอง
2: ใช่แล้วก็มาชวนด้วยนะคะดูของหนูสิหนูเลือกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นกติกาที่บอกว่าเราควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมาะสมนะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านนะ
0: คะ
2: วางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่มมาในแต่ละครั้งถูกไหม
1: คะ
2: หนูไปเลือกมาลูกอย่างที่คุณแม่เกดทำมา
0: ค
2: ืนนี้หนูอยากฟังเรื่องไหนถามว่าทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าในขวบปีแรกด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนเด็กแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็ก
1: ค่ะ
2: เล่มนี้เทียบกับอีกเล่มนึงเราก็จะสังเกตและบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเข้าฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลูกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไป
0: ใช่ค่ะใช
2: ่ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี
1: ้
2: แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
0: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตได
0: ้
2: ถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
1: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะ
2: คะนี่เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
0: ้
2: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะอยากให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
0: แปลงร่างได้ทุกอย่าง
2: คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะ
0: คะ
2: ว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
0: คะ
1: สนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะที่นี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุบยับไปหมดเลยนะคะรวมถึงมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว
0: ้
2: ใช่ไหมคะ
1: จะมีวัยระบุ
2: ใช่ๆค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กเพราะนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
0: เร
2: ื่
0: องสัตว
2: ์เรื่องผู้คน
0: เรื่องผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรนะคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมัมมี่ทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มัมมี่ทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบว่าลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
1: ก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

0: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่เกษราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24

0: ค่ะ
1: เคยดัด2รอบไม่ใช่ความพอใจของหนูเลยความพอใจของหมอเขาบอกว่าอยากให้สวยกว่านี้อยากให้เรียนกว่านี้
2: นี่สวยมากแล้วนะ
1: จริงไหมเนี่ย
2: ไม่จริงไม่จริงผมมีเพื่อนคนนึงติดเหล็กไว้ตลอดเลย8ปีมันมีผลเสียไหมครับคุณหมอ
3: สวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทก์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้นะคะที่เราจะมาไขคดีกันนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดฟันค่ะซึ่งแน่นอนตอนนี้นะคะใครๆก็อยากที่จะมีฟันสวยเรียงกันเป็นข้าวโพดนะคะการจัดฟันในวันนี้จัดฟันเพื่อความสวยงามมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง 1. ในเรื่องเกี่ยวกับอายุอายุเนี่ยมีผลต่อการจัดฟันหรือเปล่าอายุน้อยอายุมากสามารถจัดฟันได้แบบไหนดีกว่ากันนะคะประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหงือกค่ะการมีสุขภาพเหงือกที่ดีเนี่ยมีผลต่อการจัดฟันหรือเปล่าส่วนการจัดฟันตอนนี้ก็มีแบบหลากหลายวิธีมากตั้งแต่สมัยก่อนที่เราเคยเห็นนะคะที่เป็นแบบเหล็กลวดสมัยนี้เขาก็มีการแบบจัดฟันใสขึ้นมาเราก็จะมาถามคุณหมอว่าการจัดฟันแบบฟันใสเนี่ยดีจริงหรือเปล่าและประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นนี้ใครๆก็อยากรู้ว่าการจัดฟันแล้วเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องประเด็นของการจัดฟันเพื่อความสวยงามค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็คงที่จะผ่านประสบการณ์การจัดฟันมาบ้างแล้วตั้งแต่เด็กจนโตนะคะหลายคนก็อาจจะจัดฟันมาหลายรอบวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงผู้ที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้นะคะน้องณภัทรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สาราด้วยนะครับ
3: พูดถึงเรื่องการจัดฟันเลยถามน้องพัทก่อนว่าเคยผ่านประสบการณ์การจัดฟันมาก่อนไหมคะ
2: เคยนะตอนเด็กๆอ่ะคือฟันของผมมันไม่ได้บิดเบี้ยวหรือว่ามีปัญหาอะไรเยอะแต่ว่าแม่อยากให้มันขบกันพอดีก็เลยไปหาคุณหม
3: อ
2: ซึ่งตอนเด็กๆอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันเห็นข้างนอกเพราะว่าเวลาที่เราทำงานใช่ไหมมันก็ไม่สามารถจะให้เห็นได้ก็เลยดัดข้างล่างอย่างเดียวแบบเป็นลวดเนี่ยข้างล่างอย่างเดียวแล้วข้างบนก็ใช้เป็นรีเทนเนอร์ดัดเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราแค่ปรับรูปนิดเดียวแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยฟันขบอยู่นิดนึงก็เลยต้องใช้ลวดที่มันดึงให้มัน
3: ให้มันเข้ากันเป็นเกย์ป่ะเป็นเกย์ป่ะ
2: ก็บางวันก็เป็นนะแต่บางวันก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครพลิกไวหน่อยก็สลับกัน
3: อันนี้ฟันหนักฟ
2: ัน เกย์บ้างนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันขบกันนิดเด
3: ีย
2: วอ๋อ
3: มันขบกันคือมันเป็นฟันเกย์ที่เราพูดกันใช่ไหมคะพี่ซ่าเคยดัดค่ะเคยดัด2รอบช่วงวัยรุ่นก็จะเป็นลวดก่อนตอนนั้นที่ก็จะเป็นใสเลยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนพอเราโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้แบบใสเนอร์แล้วมันก็เหมือนกลับมาเกย์อีกข้างล่างอ่ะโดยเฉพาะข้างล่างก็เลยตอนนี้ก็เลยมีนวัตกรรมเป็นแบบจัดฟันแบบใสก็เลยลองไปจัดดูซึ่งตอนนี้ก็เลยยังจัดอยู่ก็จะเห็นแบบว่ามีการแบบเพิ่ม
2: หาเรื่องเสียเงินถ้าเกิดใส่รีเทนเนอร์ตอนเด็กจนถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆแล้ว
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ว่าเราควรที่จะขยันหมั่นใส่เพราะว่าเวลาที่เราไปทำฟันเนี่ยทันตแพทย์จะชอบบอกเลยว่าต้องขยันใส่นะ
2: โดนหมอดูตลอดเลยนะเมื่อก่อนแบบแต่ผมเป็นคนที่ใส่รีเทนเนอร์บ่อยแต่แบบบางทีแบบน้องๆผมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมใส่กลับไปถึงปุ๊บคุณหมอก็ต้องกดถึงเข้าไปนะหมอไม่ใส่แน่ๆแบบนี้
3: ไม่ใส่แน่พูดถึงแบบนี้แล้วน่ะเราก็พูดถึงตั้งแต่เราเริ่มตัดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยถามประเด็นนี้ดีกว่าค่ะกับอาจารย์หมอนะคะว่าอายุมีผลต่อการจัดฟันจริงหรือไม่คะ
5: จริงค่ะจริงๆอย่างของน้องพัดเริ่มจัดตั้งแต่เด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: 16 17
5: ประมาณวัยเนี้ยเหมาะที่จะจัดเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกยังอ่อนฟันก็จะเคลื่อนตัวง่ายนะคะอย่างถ้าเรามาเริ่มตอนอายุ40 50อย่างเงี้ย
3: มีมั้ย
5: มีค่ะมีสูงสุดก็เคยจัดให้คนอายุ60ก็มีค่ะกระดูกมันแข็งฟันก็จะขยับเคลื่อนได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณพ่อหนูอายุ60แล้วตอนนี้ไม่เหลือฟันแล
5: ้วรอฟันปลอม
3: ฟันปลอมก็ทําให้แข็ง
2: ไม่ตามก็ไปใส่ข้อฟันเอาก็ได้
3: ใส่ข้อฟันนะ
2: คะเจ้าพ่อเหรอ
3: พ่อ
2: เจ้าพ่อเหรอ
3: พ่อเป็นฝรั่งเขาไม่รู้เรื่อง
2: โอเค
3: ยิ่งเด็กยิ่งดัด
1: จะง่ายกว่ายิ่งดีกว่า
5: ฟันเนี่ยมันเคลื่อนง่ายแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเด็กแค่ไหนบางทีก็มีอายุ 8-9 ขวบมาจัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จัดแล้ว
2: ได้ไหม
5: จะจัดก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเช่นว่ามันมีการสบฟันที่ถ้าเราทิ้งเอาไว้แล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเริ่มเพราะว่าเด็กมากก็จะดูแลไม่ได้
1: อย่างในเรื่องของการจัดฟันจำเป็นไหมคะที่ต้องมีฟันขึ้นให้เต็มก่อนเหมือนถึงว่าฟันน้ำนม
2: คือฟันแท้ถูกไหม
5: จริงๆดีกว่าเยอะเลยค่ะถ้าคนไข้ถามเริ่มกี่ขวบก็คืออย่างต่ำรอให้ฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่ก่อนนอกจากว่าเห็นเลยว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นในช่วงระยะที่ฟันน้ำนมยังอยู่ซึ่งจะทราบก็ส่วนใหญ่ก็คือไปพบทันตแพทย์แล้วทันตแพทย์จะบอกว่าอันนี้มีปัญหานะอย่างเด็กเล็กๆประมาณ 8-9 ขวบเนี่ยมักจะพบปัญหาว่าฟันแท้ขาดที่ในการขึ้นฟันน้ำนมมันอาจสูญเสียไปก่อนกำหนดทำให้ฟันที่อยู่ข้างเคียงกับช่องที่หายไปมันเบียดเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ทำอะไรอาจจะกลายเป็นฟันคุดนะคะในตำแหน่งที่ไม่ควรจะเป็นอย่างเช่นฟันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตรงนี้ฟันอยู่ข้างหน้ากลายเป็นฟันคุดแบบนี้ก็ทุลำบากนะ
5: ลำบากเลยค่ะเจ็บตัวด้วย
1: บางคนอยู่ข้างนอกไปจำแรงนะ
2: เพราะว่าอะไรฮะ
1: ไม่มีที
2: ่อะไรครับเนี่ยแล้วต่อมาคุณหมอ
5: หรืออย่างอย่างเด็กบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่หมอเจอบ่อยก็คือขากรรไกรล่างเล็กถอยหลังเหมือนกับคางถอยไปข้างหลังคางเล็กมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามาพบทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยก็จะสามารถใส่เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างได้
2: เหมือนเป็นการปรับรูปหน้าด้วย
5: ปร
2: ับ
5: รูปหน้าในขณะที่เด็กยังมีการเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็หมดสิทธิ
2: ์อย่างนั้นถ้าเกิดผมอยากหน้าเรียวแต่เด็กหน้ายาวแต่เด็กสามารถไปทำแต่เด็กได้ไหมคุณหมอ
5: เด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเพื่อความสวยงามแบบที่ยังไม่จำเป็นหมอก็จะไม่ทำให้ถ้าคางถอยมากๆก็เสียบุคลิกมันจะดูเหมือนข้างบนยื่นบางคนแบบหน้าเหมือนนกอย่างเงี้ยค่ะ
2: นึกออก
1: ฟันเยินอะไร
5: เยินแล้วก็ปากล่างก็ไปดันอยู่ใต้ฟันหน้าบนอย่างเงี้ย
1: บางคนก็คือบางคนขากรรไกรล่าง
5: ยืนก็มียืนก็หรือว่าล่างฟันหน้าล่างคอมฟันหน้าบนอย่างเงี้ยก็ต้องรีบมาให้หมอจัดฟันดูตั้งแต่เด็กๆนะคะเผื่อจะแก้ไขอะไรได้ก่อน
2: ฉันก็ลองดูแล้วกันนะผมว่าเวลาที่แบบไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยคุณหมอก็ดูให้คร่าวๆอยู่แล้วถ้ามีปัญหาก็ส่งต่อไปให้
5: ใช่ก็คือดีที่สุดก็เช็คอัพเรื่อยๆ
1: อันนี้คือในกรณีที่เป็นเด็กอยู่แล้วต้องการการจัดฟันเพื่อเป็นการแก้ไขส่วนโตขึ้นมาหน่อยก็ช่วงประมาณ10ต้นๆ10ปลายๆก็เริ่มที่จะจัดฟันเพื่อความสวยงามได้เพราะว่ามันดัดง่ายแต่ถ้าเกิดใครที่อายุสูงขึ้นไปแล้วก็สามารถจัดได้เหมือนกัน
5: จัดได้ค่ะไม่มีจำกัดอายุแค่ว่าใช้เวลานิดนึงหรือว่าบางท่านเนี่ยทิ้งเอาไว้นานพอไม่ตัดสินใจสักทีก็จะกลายเป็นว่ายิ่งแก้ยากก็เลยยิ่งนาน
1: มาพูดถึงเรื่องของสุขภาพเหงือกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าฟันก็ต้องอยู่คู่กับเหงือกนะคะอุ๊ยอะไรติดฟันอ่ะเหงือกเหงือกติดฟันนะคะอันนี้ก็คือเป็น
2: ก็กินมันมาก
1: ินมันติดเหงือก
2: กินเปลือกติดฟันกินมันกินเหงือก
1: กินเปลือกติดฟันก็คือยังไงไม่ฮาก็ฆ่าเวลาได
2: ้เวลาเราเหลือแล้ววันนี้
1: ประเด็นนี้นะคะสุขภาพเหงือกที่ดีมีผลต่อการจัดฟันจริงหรือไม่คะ
5: จริงค่ะก็คือเหงือกที่ดีก็หมายถึงว่าฟันก็ฝังอยู่ในฐานที่แข็งแรงเวลาที่เราได้รับแรงจัดฟันเนี่ยโอกาสที่ฟันจะโยกกว่าผิดปกติก็จะน้อยนะคะอาการของเหงือกอักเสบก็จะไม่มีมันก็จะทำให้ฟันแข็งแรงไม่โยกง่ายแล้วก็การที่เหงือกแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าเราแปรงได้เกลี้ยงแปรงได้สะอาดเวลาที่ฟันเคลื่อนมันจะเคลื่อนได้สมูทมันจะไม่ติดขัดเพราะว่าอย่างเช่นโดยเฉพาะในกรณีถ้าใช้ลวดจัดฟันถ้าเมื่อไหร่ที่แปรงไม่สะอาดฝืดปุ๊บไปโดนหินปูนเกาะฟันก็ไม่ขยับตามแผน
2: แล้วมันมีอะไรมาเบรกไว้อยู
5: ่ค่ะมันเหมือนเราเรียกฟริกชัน
2: ผมรู้สึกว่าตอนดัดปุ๊บเนี่ยฟันมันโยกแบบค่อนข้างจะโยกได้แล้วก็กลัวแบบเฮ้ยแบบนี้มันผิดปกติไหมฟันเรามันจะหลุดไหมอันนี้คือเป็นเรื่องปกติไหม
5: เป็นเรื่องปกติค่ะคือมันจะโยกในระดับที่ปลอดภัยคือมันคลอนได้อยู่แล้วเพราะว่าฟันมันถูก

0: ได้รับแรงแล้วก็มีการขยับอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โยกมากๆอันนี้ผิดปกติ
1: มาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนน่าจะสนใจในเรื่องของรูปแบบในการจัดฟันซึ่งเมื่อก่อนเป็นแบบเหล็กใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นแบบใสมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: อย่างแรกก็คือถ้าแบบเหล็กนะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ติดแน่นถาวรเลยนะคะคนไข้ไม่สามารถถอดเองได้ฟันจะเคลื่อนต่อเนื่องจากแรงที่หมอให้นะคะแต่ว่าแบบใสเนี่ยคนไข้ถอดเองได้แรงที่ได้รับเกิดก็ต่อเมื่อคนไข้ใสนะคะส่วนข้อดีของแบบใสที่แตกต่างกันก็คือว่าการที่มันถอดได้เนี่ยเราเป็นอิสระในการที่จะทานอาหารแปรงฟันก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: คุณหมอก็เลยเหมือนแบบอาจจะแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นแบบใสเนี่ยข้อดีจะดีกว่า
0: ก็ดีกว่าค่ะแต่ว่าก็คือสำคัญที่สุดก็คือ
1: ต้องใส
0: เพราะเราต้องใส่ให้ได้อย่างน้อยเวลา22ชั่วโมงแล้วก็แปรงฟันก็เคร่งครัดเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างคือค่าใช้จ่ายอันนี้ประเด็นหลัก
1: ก็คือค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าม
2: ันจะแพงกว่าเยอะไหมเพราะจำได้ถ้าเกิดเป็นแบบใสเนี่ยยี่ห้อดังๆที่เราเคยเห็นกันเนี่ยก็เป็นแสนนะ
1: ราคา
2: ใช่ไหมคุณหมอแต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีโอ้โห
0: จริงๆก็มีหลายยี่ห้อ
2: ทางเลือก
0: มีเป็นทางเลือกแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่ายี่ห้อดังใช้ได้เหมือนกันหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าความแม่นยำหรือว่า
2: เห็นผล
0: เนี่ยยี่ห้อดังก็คือด้วยความที่มีทันตแพทย์ใช้เยอะก็เลยดูว่าเหมือนจะเวิร์กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แม่นกว่าอะไรแบบนี้นะครับส่วนในตัวเหล็กอ่ะทีมงานเราถามมาว่ามีเพื่อนคนนึงติดเหล็กไว้ตลอดเลย8ปีไม่รู้ว่าหาหมอไม่เจอหรือเปล่าหรือยังไง
1: หรือว่าคลินิกปิด
2: ใช่แต่ว่าเหล็กเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเหลือแต่ไอ้ตัวที่มันเป็น
0: แบร็คเก็ตค่ะ
2: มันมีผลเสียไหมครับคุณหมอ
0: ผลเสียแน่นอนคือแปรงยากนะคะคราบไปเกาะทำความสะอาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงกาวที่เกาะอยู่บนผิวที่ใช้ยึดเหล็กให้ติดกับผิวฟันน่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองมันก็จะเลยดูไม่ค่อยสะอาด
2: สมมติถ้าเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นดวงบนฟันของเราก็มีโอกาสเหมือนกัน
0: ใช่ก็คือต้องไปให้ทันตแพทย์ขัดแต่งออกให้อ่ะค่ะก
2: ็
0: คือไม่ควรทิ้งเอาไว้
2: ถอดออกเถอะนะฮะหรือว่าผมเชื่อแหละว่าบางคนพอเราไม่ได้ไปหาคุณหมอฟันนานๆเงี้ย2ปีเงี้ยเราไม่ยอมไปเลยเพราะไม่ว่างเลื่อนไปเรื่อยเราก็ไม่ได้ไปสุดท้ายพอไปปุ๊บจะโดนคุณหมอว่าก็กลัวก็เลยแบบฉันไม่ไปแล้ว
0: อาจจะเป็นเหตุผลที่กลัวคุณหมอดุอะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่มาหาคุณหมอนิ่มได้นะฮะ
1: คุณหมอดุไหมคะคุณหมอไม่น่าดุ
2: คุณหมอไม่ดุหรอกนะฮะหรือเปล่า
1: ขนาดเราเล่นกันมั่วซั่วคุณหมอยังเล่นกับเราด้วย
2: คุณหมอกำหมัดอยู่นะเมื่อกี
0: ้เอาง่ายๆนะคะไม่ต้อง 3-4 ปีช่วงโควิดที่ว่าทุกคนกลัวหรือว่าเป็นระยะที่มาทำฟันไม่ค่อยได้อันเนี้ยก็มีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าการทิ้งลวดเอาไว้เนี่ยลวดมันมีแรงกระทำต่อฟันตลอดเวลาถ้าเกิดว่าไม่มาให้คุณหมอดูเนี่ยบางทีฟันเคลื่อนไปในทิศที่เราไม่ต้องการเคลื่อนมากเกินไปหรือว่าบางทีมียางมัดฟันหลุดหรือว่าเครื่องมือแบร็คเก็ตหลุดฟันซี่นั้นก็บิดผิดออกจากตำแหน่งอันนี้คือในระยะสั้นก็เห็นแล้วนะคะส่วนระยะยาวอย่างที่ถาม 3-4 ปีเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้โดยที่มันไม่จำเป็นฟันได้รับแรงต่อเนื่องก็อาจจะเกิดความเสี่ยงทำให้รากฟันละลายได้นะคะรวมถึงฟันผุเหงือกอักเสบ
2: รากฟันละลายมันเป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินนะ
1: มันเกิดจากอะไรคะรากฟันละลาย
0: เกิดจากการได้รับแรงจัดฟันแล้วอาจจะว่าแรงที่มากเกินไปหรือว่าด้วยความยากทิศทางในการเคลื่อนสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดการละลายตัวได้ละลายตัวนี่คือเป็นการตอบสนองของการอักเสบอย่างนึงนะคะ
1: ก็เหมือนรากฟันอักเสบ
0: เป็นการอักเสบแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบของการที่รากฟันมีการหดสั้นลงเราเรียกง่ายๆว่าละลาย
2: คือถ้าเกิดเรานึกภาพตามก็น่าจะเป็นเหมือนว่าเราเป็นรากต้นไม้เข้าไปใต้ดินแล้วพอมันละลาย
0: มัน
2: ก็สั้นลงเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะหลุดได้ง่ายกว่าโยกอะไรแบบนี้ฟันล้มที่เขาใช้คำว่าฟันล้มกันก็เกิดกับแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าล้มหมายถึงมันคลอนประมาณนั้น
1: หลังจากที่เราเสร็จการจัดฟันใสแล้วค่ะเราจะต้องดูแลยังไงเพราะว่ามันไอตัว
2: รีเทนเนอร์อ๋อคือถ้าเกิดจัดฟันใสเนี่ยพอจัดเสร็จแล้วไม่ต้องใส่รีเทนเนอร์
0: ต้องใส่ค
1: ่ะต้องใส่ใช
0: ่ไหมทุกแบบต้องใส่หมดเลยค่ะแล้วก็ต้องใส่ตลอดชีวิตด้วยค่ะจะบอกคนไข้เลยว่าจัดฟันสวยแล้วหน้าภาระยังไม่จบก็คือถ้าอยากจะให้สวยตลอดชีวิตก็ใส่รีเทนเนอร์ไม่ว่าจะจัดไซส์หรือว่าติดแน่น
2: คุณหมอครับแล้วผมตัวเองเนี่ยผมจัดฟัน

0: อันแบบที่เป็นเหล็กมาแล้วผมดัดเสร็จมาสัก 5-6 ปีละผมใส่ตัวรีเทนเนอร์ที่มันเป็นแบบเก่าคือเป็นเหล็กลวดเนา
1: ะ
0: ใส่ข้างบนใส่ข้างล่างแล้วผมไม่เคยกลับไปหาคุณหมอเลยมัน4ปีละผมจึงต้องมาดึงไอ้ตัวเหล็กพวกนี้ไหม
1: ควรจะให้คุณหมอดูหน่อยค่ะเพราะบางทีมันหลวมหรือว่ามันไม่แนบไม่ได้ล็อกฟันแล้ว
0: ควรจะกลับไป
1: ควรจะกลับไปไม่ต้องกลัวโดนดุค่ะ
0: จำเป็นต้องเป็นคุณหมอคนเดิมไหมครับหรือว่า
1: ถ้าได้ก็ดีเพราะคุณหมอจะทราบว่าเดิมฟันเราเป็นยังไงแล้วทำอะไรไปอะค่ะอยู่ในแล้วก็ตอนจบอยู่ในประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กล้าไปจริงๆก็ไปคุณหมอท่านอื่นก็ได้ไม่เป็นไร
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นจะมีรีเทนเนอร์แบบใสด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมผมก็สามารถไปทำแบบใสแล้วมาใสก็ได้ต้องมีการพิมพ์รูปฟันอะไรใหม
1: ่ต้องมีการพิมพ์ปากค่ะ
0: แต่เราต้องบอกคุณหมอเขาว่าเราเคยดัดฟันมานะ
1: แ
0: ล้วเราก็ไม่แล้วเราก็ใส่รีเทนเนอร์อันเดิมมา 3-4 ปีโดยที่เราไม่ได้ไป adjustment
1: ค
0: ุณหมอเขาคงมีวิธีการ
1: เอารีเทนเนอร์ชิ้นนั้นไปให้คุณหมอดูด้วยเลยค่ะบางทีคุณหมอจะช่วยทำให้ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นท่านเดิมก็ได้ค่ะ
2: อันนี้ในกรณีที่เป็นท่านใหม
1: ่ค่ะ
2: กับอีกกรณีนึงที่แบบจัดฟันเสร็จแล้วแล้วก็อยากใส่รีเทนเนอร์แต่ว่ารีเทนเนอร์คือใส่มาหลายปีรีเทนเนอร์เกิดหายขึ้นมาแล้วตัวพิมพ์เดิมของเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนฟันของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิมพ์เดิมอย่างนี้ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะทำรีเทนเนอร์ใหม่ในการใส่ต้องจัดฟันใหม่ไหมคะ
1: ไม่ต้องค่ะแค่พิมพ์ฟันเฉยๆถ้าพอใจกับสภาพฟัน
0: ณ
1: วันที่ไปหาหมอนะคะแต่ถ้ามีสิ่งที่อยากจะแก้อันนี้อาจจะต้องจัดใหม
2: ่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเรา
1: แ
2: ต่เนี่ยที่ทราบไปดัดนะคะไม่ใช่ความพอใจของหนูเลยความพอใจของหมอหมอบอกว่าอยากให้สวยกว่านี้อยากให้เรียงกว่านี้
0: ที่สวยมากแล้วนะ
2: จริงไหมเนี่ย
0: ไม่จริง
2: เราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะในเรื่องของการจัดฟันหลายๆคนก็คงจะเคยเจอประสบการณ์แบบเรานะคะทั้งแบบเหล็กแบบลวดหรือตอนนี้ก็เป็นการจัดแบบใสขึ้นมาแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องสุขภาพช่องปากช่องฟันรักษาให้ดีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนจัดฟันก็คือวินัย
1: ใช
2: ่ตลอดชีวิตหลังจากที่ดัดแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอเคค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะว่าการจัดฟันนั้นสามารถเปลี่ยนรูปหน้าของคุณได้หรือเปล่าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสื่อสวยหล่อขอสื่อกลับมาในช่วงปิดคดีกันในช่วงนี้นะคะกับสวยหล่อขอสื่อค่ะประเด็นที่เราถามกันไปว่าการจัดฟันนั้นทำให้หน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปได้หรือเปล่าเคยไหมฉันดัดฟันมาหน้าเรียว
0: จริงเคยเจอหลายคนที่แบบ
2: ค่ะ
0: นี่เราปิดเทอมมาผ่านไป3เดือนหน้าเปลี่ยนสวยขึ้น
2: หน้าเรียวไปทำอะไรมา
0: หน้าเรียวทำอะไรบอกว่าไปดัดฟันมา
2: จมูกดั้งโด่งขึ้นมาไปทำอะไรมา
0: ดัดฟันมา
2: เฮ้ยทำไมหูกลางไปทำอะไรมา
0: ดื่มน้ำเยอะหน้ามันสวยขึ้น
2: ฉันก็จัดฟันยาวๆหูกลางจัดฟันหูกลางไปดื่มน้ำเยอะเพื่อไม่ได้คู่บุญแล้วตอนนี้
0: เราเป็นคู่กรรมกัน
2: แล้วแบบคู่แบบคู่สลับไปสลับมาตอนนี้งงมากเลยอ
0: ะไรครับเนี่ยผมเคยเจอหลายๆคนที่แบบพอไปดัดฟันมาแล้วเนี่ยบอกว่าหน้าเร็วขึ้นซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่น้องสาวตัวเองไปดัดมาตอนแรกก็หน้ากลมๆประมาณนี้เป็นหน้าลูกไข่
2: ค่ะ
0: งั้นดัดมาปุ๊บหน้ามันยาวเลย
2: เรียวขึ้น
0: เรียวขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้หน้าเร็วขึ้นแต่คนก็โอ้กามหายอะไรเงี้ย
2: กามหายมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยไปดัดฟันมาแล้วหน้าอกใหญ่ขึ้นเลยอันนี้คือน่าสนใจมากเดี๋ยวมาถามคุณหมอ
0: กินน้ำเกลือเยอะไปหน่อย
2: บวมน้ำเกลือถามเลยดีกว่าค่ะให้อาจารย์หมอไขคดีเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะจัดฟันหน้าเรียวขึ้นมีได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะสาเหตุที่ทำให้เรียวเนี่ยต้องดูก่อนว่าหน้าเรามันจะบานได้เพราะอะไรบ้างก็จะมีทั้งเนื้อเยื่อข้างนอกนะคะไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกทีนี้ในส่วนของการจัดฟันเนี่ยมันจะผลหลักๆก็คือต่อกล้ามเนื้อเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใส่เครื่องมือจัดฟันปุ๊บเราจะเคี้ยวระวังแหละเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวเหมือนเดิมไม่ค่อยได้หรือว่าอาจจะเจ็บก็เลยทำให้ลดการเคี้ยวข้าวลงมันก็เหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้แอคชั่นมันก็จะค่อยๆรีบลงกล้ามเนื้อบดเคี้ยวบริเวณ
2: ออกค่
1: ะใช่มันก็จะค่อยๆเหมือนกับเล็กลงเหมือนคล้ายๆขนของการฉีดโบท็อกซ์ค่ะ
0: คุณหมอจับเราก็จับตามถึงเวลาแล้วเหมือนกัน
2: ในการที่จะดัดฟัน
0: โบท็อกซ์แล้วน่าจะหมดแล้ว4-5 เดือน
1: แต่ทีนี้ก็คือถ้าเรายังทานเหมือนเดิมอะค่ะบางคนดัดแล้วก็มีหน้าอ้วนขึ้นก็มีด้วยทั้ง

0: ไขมันที่เพิ่มขึ้นหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ลดลงก็มีนะคะ
1: แต่อย่างบางคนนะคะถอนทั้งฟันคุด4ซี
0: ่
1: ดัดทั้งฟันช่วงแรกนี่คือบวมมากแต่หลังจากนั้นคือหน้าเรียวหายไปเลยการถอนฟันคุดก็มีส่วนช่วยให้กล้ามเล็กลงไหม
0: ไม่มีค่ะ
2: ฉันเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วนะ
1: ฉันเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้ว
2: หน้าเปลี่ยนมาทำอะไรมาถอนฟันคุดคุณหมอตอบว่าไม่จริง
1: ไม่จริงใช่ไหม
0: ไม่จริง
1: มาพูดถึงการดูแลสำหรับคนที่อยากจะจัดฟันรวมถึงข้อดีของการจัดฟันค่ะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อย
0: การดูแลนะคะในช่วงที่จัดฟันแน่นอนอย่างแรกคือต้องไปพบทันตแพทย์จัดฟันตามนัดสม่ำเสมอนะคะอย่างถ้าจัดแบบติดแน่นก็ไปทุกเดือนแต่ถ้าเป็นแบบใสเราอาจจะไป 2-3 เดือนหรือ 4-5 เดือนครั้งแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกับคุณหมอว่ายังไงนะคะก็คือไปตามนัดจะได้คุณหมอจะได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือการทำความสะอาดอันนี้สำคัญมากก็ทำความสะอาดแปรงฟันถ้าของหมอก็จะให้แปรงวันละ3ครั้งกลางวันแปรงด้วยอันนี้ในกรณีติดแน่นเนาะเพราะว่าเวลาทานอะไรปุ๊บมันไปเกาะบริเวณรอบๆแบรคเก็ตแล้วนะคะก็อย่างที่3ก็คืออันนี้ก็ในกรณีที่ติดแน่นเหมือนกันคือเคี้ยวอาหารอ่อนๆอย่าเคี้ยวของแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าจัดเสร็จแล้วภาระยังไม่จบก็จะต้องใส่รีเทนเนอร์แล้วก็ไปคอยเช็ครีเทนเนอร์เรื่อยๆตามนัดนะคะ
2: อย่างงี้นอกจากที่เราใส่รีเทนเนอร์ตลอดละจนไลฟ์ไทม์เลย
0: ค่ะ
2: เราต้องไปเจอคุณหมอกี่เดือนครั้งครับในการไป
0: ในช่วงแรกๆก็จะอาจจะนัดมาดูเดือน2เดือน3เดือนก่อนหลังจากนั้นถ้าดูแล้วคนไข้ดูมีวินัยแล้วก็3เดือน6เดือน1ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆลดความถี่ลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรน่ากังวลนะคะไปเพื่อปรับหรือว่าคอยดูว่าเอ๊ะรีเทนเนอร์ที่มีอยู่ยังใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ในกรณีบางคนที่เขาบอกว่าดัดฟันแล้วอะจมูกโด่งขึ้นมีส่วนไหมคะ
0: จริงๆนะคะจมูกอยู่ที่เดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าที่รู้สึกโด่งขึ้นเนี่ยมักจะเป็นกรณีที่จัดร่วมกับการถอนฟันคนที่ต้องถอนเนี่ยมักจะฟันยื่นคนที่ฟันยื่นริมฝีปากก็จะอุ้มตามพอเราถอนปุ๊บปากก็จะยุบเข้าไปพอเราดูด้านข้างเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเหมือนจมูกจะเด่นขึ้นมาม
2: ีมิติมากขึ้น
0: แล้วมีมิติค่ะ
1: อาจจะส่งผลนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเปลี่ยนรูปหน้าขนาดนั้น
0: มันมีนะคะบางคนก็ดูแบบสวย
2: ขึ้นเยอะเลยอะ
0: สวยขึ้นเยอะก็มีค่ะมันก็จะไม่ใช่ว่าจะโด่ง
1: ไม่ได้มาจากด้านอะไรแต่ว่าแค่ดูแบบช่วงปลายมันจะพุ่งขึ้นเพราะเหมือนกับเรายุบเข้าไป
0: ตรงนี้ค่ะสัดส่วนหรือว่ามุมที่กระทำบริเวณใต้ฐานจมูกกับริมฝีปากมันจะเปลี่ยน
1: เราได้ฟังกันในเรื่องของการจัดฟันมาเยอะมากนะคะทีนี้เราก็อยากจะทราบถึงข้อดีบ้างกับการจัดฟันเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะ
0: อย่างแรกนะคะก็คือถ้าฟันเคยสบกันไม่ค่อยได้หรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ค่อยสะดวกอย่างเงี้ยการจัดฟันให้ฟันสบกันได้แน่นก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารดีขึ้นนะคะทานอาหารมีความสุขมากขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือการทำความสะอาดถ้าอย่างโดยเฉพาะคนที่ฟันซ้อนมากๆอย่างเงี้ยแปรงยากใช้ไหมขัดฟันก็อาจจะยังไม่สะอาด 100% เราจัดให้ฟันเรียงสวยขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็จะง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะแล้วก็อย่างที่3ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่คนมาจัดฟันก็คือความสวยงามนะคะแล้วก็จะทำให้หลังจากที่จัดฟันเนี่ยมีรอยยิ้มที่สวยขึ้นมีความมั่นใจขึ้นก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็บุคลิกรวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วย
2: แต่ฟันสวยแบบนี้เวลามองคนก็จะแบบมองฟัน
1: ใช่ค่ะคุณหมอฟันสวยมากจริงๆขอบคุณยิ้มและน่ารักมากๆแล้วโลกสดใสมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ถ้าพวกเราล่วงเลยประการใดต้องขออภัยมานะ
0: ที่
1: น
0: ี่ด้วยค่ะรายการสนุกมากเลยค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์ค่ะสาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและที่สำคัญที่สุดนี่เลยพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้นะพัทขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับคุณหมอที่มาด้วยนะ
1: โอกาสหน้ามาอีกนะจ๊ะมาเป็นพิธีกรคู่กันจะได้สนุกสนานเฮฮา
2: เดี๋ยวบอกเจ้านาย
1: เขาเรียกว่ามีชงมีตกพบทุกวันนี้ชงคนดี
2: จริงเหรอไม่มีใครตกเลยหรอ
1: ไม่มีใครตกเลย
2: ช่วย
1: งั้นไม่ต้องมาเอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะจัดฟันนะคะก็เอาข้อมูลที่อาจารย์หมอเนี่ยแนะนำลองไปพินิจพิจารณาดูแต่เราก็เชื่อว่ามันมีข้อดีอยู่ในนั้นคือคุณจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับรอยยิ้มของคุณค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนกับ

หนูดีทำได้ตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามอะไรพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอาบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะจะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียน

0: เรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้ครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
0: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
1: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่น

0: ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแองไซตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า antisocial personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอะโกราโฟเบียนะครับอะโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอะโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอะโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาอะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอะโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตามค่ะ
0: ก็คล้ายๆกับว่าเราจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไป ู่แสงไฟ

0: ไอสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนเป็นจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนพูดง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

นะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกั

0: างคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยน
1: ะครับ
0: เช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได
0: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่สุด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำหมดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกัง

0: ังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: มานี่ดูเพลินมากเลยนะคะได้ประโยชน์ด้วยอ่ะ
2: จริงจ้ะเนี่ยถ้าสงสัยหรือมีปัญหาอะไรนะอิงส่งไปถามคุณหมอได้เลยเมื่อวานเนี่ยป้ายังถามคุณหมอเลยคุณหมอคะมีเงินให้ยืมบ้างไหม
3: กล้าเนาะโอ้ย ดูเข้ากันดีจังเลยนะคะ คุณแม่สามีกับคุณลูกสะใภ้
1: ไม่ใช่ค่ะ
3: หืมหืมนี่ยอมรับแล้วเหรออ
4: ๋ออะไรครับคือกำลังดูช่องลอยมาอยู่ใช่เลย
3: ปองเอาหน้าเรารู้จักกันมานานนี่แค่มองตาเนี่ยก็รู้แล้ว
4: เฮ้ย
3: อ้าว
1: พี่ปาพี่ปาเป็นอะไรคะพี่ปา
5: เป็นคนแทงแ
6: ทงมาทำแทงเหรอคะ
1: ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ
4: คุณอิงอย่าเพิ่งไปเป็นแบบเขาด้วยแล้วกัน
1: ตกใจอ่ะ
4: ไม่ต้องสนใจพี่ปาหรอกครับพี่ปาพี่ปา
3: อิงโยนไปกับเขาด้วย
4: เสียงแหลมไปนิดนึงพี่ปาเอาจริงพี่ปาเป็นไรสภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อต้นไม้แถวถนนองค์รักกับผมได้ไหมเนี่ยไหวไหม
2: ซื้อต้นไม้นะฝากซื้อต้นรักสักต้นนะ
5: แม่เขาบอกแล้วไงว่าอย่าพูดต้นรักฉันเกลียดเขาว่ารัก
3: อะไรเนี่ย
1: อย่าบอกนะคะว่าพี่ปาอกหักพี่ปาอกหักเหรอคะ
5: ใช่หักดังป๊อกป๊อกป๊อก
2: ใครนะบังอาจจริงๆมาหักอกลูกสาวแสนสวยของฉันน่ะ
5: แม่พี่ที่ทำงานนะแม่ดูสิหนูอะดูเขามาตั้งนานชอบเขามาตั้งนานว่าจะบอกรักเขาเขาลาออกแล้วไปแต่งงานกับฝรั่งอะ
3: ฝรั่งพันอะไรอะ
5: กิมจูไรเมล็ดจ้ะ
3: แ
5: ม่เฮ้ยอย่าพูดไม่ต้องบอกย้ำ
3: ก็อยากจะให้หลานเนี่ยหายเศร้า
1: ใช่เนาะสวยอย่างเงี้ยหาผู้ใหม่ก็ได้
3: เนา
5: ะพี่รู้ว่าพี่สวยมากแต่พี่ว่าความสวยมันไม่พอหรอกพี่ว่าดวงความรักของพี่มันไม่ดีพอจะรักใครสักคนก็ไม่เคยสมหวัง
3: เฮ้ยนี่ป้านึกออกแล้วเรื่องนี้นะมันต้องแก้ที่ดวงนี่น้านะรู้จักหมอดูเก่งๆอยู่คนนึงนะแก้ดวงเก่งดูดวงเก่งรับรองนะว่าน้องปานี่นะจะต้องแบบว่าสมหวังในเรื่องความรักอย่างแน่นอน
5: จริงหร
3: อ
2: รีบพาไปเลย
1: เหมือนแสงสว่างเลยนะคะ
3: ใคร
1: แสงสว่าง
3: ใช่เดี๋ยวรอนัดคิวนัดคิวเอาเดี๋ยวเอาเบอร์ไปไหม
1: เอาเบอร
3: ์เดี๋ยวไลน์หาเลยนะใจเย็นปา
7: ไม่คิดจะบอกจะโชคโรในประจักษ์เพราะจงมาปัสสมเรือสาเยปัสเดียยังกระยาบริจังปลาณาผู้สินเนียมาสมานาเมียนาจักรู้
4: เจ๊เจ๊แน่ใจไหมว่าหมอเนี่ยไว้ใจได้จริงอ่ะ
3: ไว้ใจได้แล้วก็เชื่อใจได้โป้งนี่เขาเป็นหมอ

0: ูชื่อดังจริงๆเลยนะเขาชื่อหมอปั๊บสับดวงถ้าเยปานะแก้ดวงปั๊บสับดวงปุ๊บนะรับรองลุ่ง
1: ลุ่งเรืองเหรอ
0: ลุ่งลิงอุ้ยไม่ใช่ป้องอุ้ยชอบทำให้ไข่เรื่อยเลยอ่ะนี่เขาดังมากๆเลยนะและคิวเขาแน่นมากๆนี่กว่าจะได้มานั้นต้องใช้เส้นใช้สายเนี่ยถึงจะเนี่ยรัดคิวหมอเขามาได้ขนาดนี
2: ้เหมือนเขาจะถอดหัวยังไง
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะเขา
4: ดับบูดับบูเฮ้ดับบูดับบูเฮ้บะดับบูดับบูเฮ้บะฮักมาหนักมันเฮ้ว่าชอบขอเธอมีเลยเฮ้ดับความดับบูดับบูเฮ้ดับบูดับบูดับบูเฮ้ดับบูดับบูดับบูเฮ
3: ้น่านะหมอเขาผีเข้าหรือเปล่าอ่ะ
0: ไม่ร
3: ู
5: ้ผีไม่ได้เข้าหรอกครับผมกำลังเรียกวิญญาณแล้วก็บรรพบุรุษให้เข้าที่ก่อนนะครับผม
3: เดี๋ยวบอกสั่นดิส
1: ั่
3: นดิอุ้ย
1: สั่นอ่ะสั่นเลยสมัยโน้นนี่นะบาร์ค่า
3: ฮะ
1: บาร์ค่า
3: อะไรนะคะ
1: ทับขาหมอ
3: ขาหมอนิ่มจังเลยอ่ะขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจ
5: โอ้นี่นะเธอนี่จากสิ่งที่คุณเขียนให้ผมอ่ะท่านดวงทพีแล้วเกิดหมดนะครับที่คุณเขียนให้หมอเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยชีวิตคุณมีอาภัพ
3: อุ้ย
5: คุณไม่สมหวังเรื่องความรักเรื่องแม้แต่ทำมาหากินนะครับในชีวิตคุณเนี่ย
3: โอ้ยโอ้ยแม่นมากเลยค่ะแม่นมากเลยค่ะพ่อหมอคะมีวิธีแก้ไหมคะ
5: ก็มีหลายวิธีที่จะแก้ให้คุณนะครับ
3: มีวิธีอะไรบ้างคะ
5: เปลี่ยนชื่อ
6: เปลี่ยนชื
3: ่
6: อ
3: ชื
5: ่อดูสิครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็น
3: ชื่ออะไรคะ
5: ดวงคุณเขาเรียกว่าดวงร้อน
3: ดวงร้อน
5: เปลี่ยนชื่อเป็นดวงเย็น
6: ชื่ออะไรเหรอคะ
5: น้ำแข็งใส
6: น้ำแข็งใส
3: น้ำแข็งใสเฮ้ยดูแบบเย็นเลยค่ะแต่ว่าอยากได้ที่มันทันสมัยกว่านี้ค่ะมีไหมคะ
5: บุญสู่ทางเกาหลี
3: ดูเกาหลีดีอ่ะชอบค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวเหรอคะ
5: มันก็อย่าว่าแต่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวมันต้องแค่เคลนกลางรักคนอื่นต้องรักครึ่งใจนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะเสียคนรักไปทั้งหมดในชีวิตคุณ
3: ฉันต้องแก้เคล็ดอีกเหรอคะ
5: ใช่
3: ต้องทำยังไงคะ
5: ต้องแค่มีแฟน
3: มีแฟน
7: ฮะหมอจ๋า
5: ครับแม่
7: ถ้าลูกฉันมีแฟนจะมาปรึกษาหมอเหรอ
5: แม่ครับหมายถึงมีหลอกอ่ะถ้ามีหลอกมันก็กลายเป็นว่าเพื่อจะได้ให้แฟนแท้จริงเนี่ยก็จะได้อิจฉาหลังจากนางแฟนจริงเนี่ยมันจะมาทันทีแล้วก็เตรียมตัวรับรองว่าคุณต้องแต่งงานทันที
3: โอ้ยจริงเหรอคะแสดงว่าฉันเนี่ยจะต้องมีแฟนแต่งงานแบบหลอกว่าแต่ฉันจะหาแฟนจากที่ไหนล่ะคะ
0: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงป้าน้าจัดไว้ให้แล้วแควินคัมออน
6: ใครเควินอ๋อใครอ่ะ
1: โอ้โหฝรั่งใช่
6: เฮ้ย
3: ไม่ใช่ผีเป็นหมอดูจ้ะ
7: อ
3: ๋
7: อเหรอจ้ะ
6: ไม่น่าใช่เควิน
1: หมอดู
6: เควิน
0: ทำดีๆหน่อยอันนี้นะคือเควินเป็นเพื่อนบ้านของเราเอง
7: นี่ฮะนี่ฮะคันคล้ายๆตัวนู้นคันตอนนี้ไม่คันแล้วอันนี้ฮะ
6: เควิน
3: หน้าเหมือนพ่อเลยอ่ะ
7: พอแล้วน้องปลา
3: อุ๊ยเรียกบิงซูสิจ๊ะที่รักเรากำลังเป็นแฟนกันอยู่นะ
7: อ๋อได้จ้ะบิงซูที่รักจ๋างั้นเรามาดื่มฉลองความรักของเรากันดีกว่านะจ๊ะ
3: จ้ะจริงๆอ่ะไม่น่าเป็นน้ำผลไม้เลยนะพี่น่าจะเป็นน้ำผึ้งพระจันทร์จะได้สมกับความหวานของความรักของเราสองคนยังไงล่ะจ๊ะป้อนเขาหน่อยสิตัวเอง
7: เออได้จ้าม
3: ันใหญ่ไปอ่ะ
7: ก็คือความรักของเขาน่ะมันใหญ่มาก
3: บ้าเป็นไรอ่ะ
7: เจ็บไปสิ
5: แหน่

0: ่นนะนี่ผมซุ่มดูอยู่นะซุ่มดูอยู่เล่นให้สวิตกว่านี้หน่อยดิถ้าไม่อย่างนั้นแฟนเธอตัวจริงของเธอเนี่ยไม่มาหรอก
1: เอ้าแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
0: ขอแต่งงานเลย
2: ฮะ
3: เอาหน้าช่วยเขาหน่อยนะ
2: เอาก็เอาน
1: ะที่รักจ๋า
3: จ๋า
1: แต่งงานกับเขานะ
3: โอ้ยตัวเองอ่ะไหนแหวนอ่ะ
1: ดีใจจังอ่ะดีจ้าแหวนเพชรไม่มีนะเอาแหวนพระไปก่อนแล้วกัน
3: สวยอ่ะร้อนร้อนแหวนพระร้อนแหวนพระ
1: โอ้โหแหวนก็สวมไม่ได้งั้นก็สวมรองเท้ากันแล้วกัน
4: นี่รองเท้าคู่นี
1: ้ถ้าน้องปลาสวมได้นะแสดงว่าปลาเป็นคนที่พี่ตามหาแล้วพี่จะพาปลาไปอภิเษกสมรสที่วัง
3: สาธุขอฉันใส่รองเท้าคู่นี้ได้ด้วยเถิดซ
0: ันโอ้ยมันไม่ใช่ซินเดอเรลล่าอะไรเนี่ยโอ
1: ้มาพี่ขอโทษพี่ฝืนใจต่อไปไม่ไหวแล้วปลาพี่ทำไม่ได้อ่ะปลาหาวิธีอื่นได้ไหมนะ
3: วิหล่อหรือเออได้แก
1: ่ปลาพูดเล่นเหรอ
3: พูดจริงนี่เอาไปเลยเอาแหวนไปด้วยขึ้นสนิมแสบมือไปหมดแล้ว
1: แล้วเนื้อใครอ่ะป้าน้องพี่ไปนะ
5: ไม่รอดแล้วนะผมว่าเดี๋ยวใช้วิธีผมแทนดีกว่า
6: วิธีคุณเหรอ
5: นี่พี่ป้าผมพาคนที่จะทำให้พี่หายเครียดได้แล้ว
3: โอ้ยที่รักแต่งงานกันไม่มีลูกกันเลยก็ได้
5: คนที่พามาเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะมาทำมาสอนการคลายเครียดให้พี่ปาครับคนนี้เว้นไว้คนนะ
3: หรอแล้วจะทำยังไงให้หายเครียดล่ะคะ
7: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: ดีดอะไรคะ
7: เนี่ยนะครับจะช่วยให้เลือดของเราเนาะไปเลี้ยงส่วนต่างได้ดีขึ้นนะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่เครียดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยไม่ตึงจนเกินไปนะครับโดยสามารถไว้ที่บ้านตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยนะครับโดยเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโดยเริ่มท่าแรกนะครับจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังนะครับระดับแรกนะครับใช้มือ2ข้างนะครับประสานกันบริเวณต้นคอเนาะจากนั้นยืนลำตัวตรงนะครับเชิดอกไว้ค่อยๆกดลงค้างไว้นะครับพยายามยืดอกไว้กดลงไปด้านหน้าช้าๆค้างไว้10ถึง15วิครับในบางรายนะครับอาจจะปวดร้าวไปยังหลังเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมีอาการตึงมากๆเนี่ยท่านี้จะลามไปถึงหลังได้เลยต่อมาท่าที่2นะครับก็ยังอยู่ที่บริเวณคอเช่นเดียวกันทีนี้เราจะใช้มือด้านขวานะครับจับศีรษะด้านซ้ายเนาะจากนั้นมือด้านซ้ายนะครับค่อยๆสอดไปด้านหลังออกแรงดึงครับค้างไว้ลักษณะนี้จะเป็นการยืดต้นคอด้านข้างนะครับท่านี้รวมถึงบ่าของเราด้วยทำค้างไว้เหมือนเดิมครับ10ถึง15วิหายใจตลอดเวลานะฮะไม่กั้นหายใจจากนั้นครบแล้วนะครับเปลี่ยนข้างดูบ้างครับมือซ้ายครับจับศีรษะด้านขวาเนาะมือขวาครับสอดไปด้านหลังจากนั้นค่อยๆดึงครับค้างไว้ครับโอเคครับค่อยๆผ่อนต่อไปครับท่าที่3นะฮะจะเป็นการยืดสะบักเนาะด้านหลังระดับแรกนะครับค่อยๆเอามือนะครับประสานกันด้านหน้าเนาะจากนั้นค่อยๆยกมือขึ้นมาด้านหน้าในระดับหน้าอกนะครับออกแรงก่งตัวไปด้านหลังออกแรงก่งตัวลักษณะนี้นะครับจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักด้านหลังเนาะพยายามยืดมือไปด้านหน้าเยอะๆครับมาที่ท่าต่อมานะครับท่าที่4เนาะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกให้ทุกคนนะครับประสานมือไปด้านหลัง

0: เนาะจากนั้นนะครับออกแรงยกอกขึ้นบีบสะบักไปด้านหลังครับค้างเอาไว้รู้สึกตึงบริเวณหน้าอกนะครับค้างไว้ครับไม่กั้นหายใจค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับสำหรับท่านี้สมมติว่าครบแล้วนะฮะท่าต่อไปนะฮะจะเป็นการยืดบริเวณหลังล่างกล้ามเนื้อหลังต้นขาแล้วก็น่องไปพร้อมๆกันเลยโดยให้เรานะครับประสานมือไว้ด้านหน้าเนาะหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงแตะไปที่พื้นนะครับลักษณะนี้เข่าไม่งอนะครับถ้าใครแตะไม่ถึงพื้นนะครับแตะบริเวณข้อเท้าได้ลักษณะนี้แต่ถ้าใครรู้ไปได้ไกลกว่านั้นก็แตะบริเวณที่พื้นเลยท่านี้นะครับจะยืดได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อน่องหลังต้นขาแล้วก็หลังล่างนะครับท่าสุดท้ายนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องเราด้านหน้านะครับให้เราจับข้อเท้าไปที่ไปบริเวณด้านหลังเนาะถ้าใครทรงตัวไม่ดีเนี่ยหาที่ยืดได้หาโต๊ะหรืออะไรยืดได้แต่ถ้าเกิดใครทรงตัวดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจับนะครับจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงไปด้านหลังนะฮะเก่งค้างไว้ครับ10ถึง15วิจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าขาครับหรือคอได้เสร็จเนาะสับไข่เนี่ยครับที่เดินนานๆเนาะนั่งนานๆท่านี้ช่วยได้นะฮะทำค้างไว้นะครับเหมือนเดิม10ถึง15วิเนาะไม่ทำจนรู้สึกเจ็บเกินไปนะครับทำพอรู้สึกตึงพอโอเคครับหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยลงก็เรียบร้อยครับสำหรับท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับสำหรับคนที่มีอาการตึงกล้ามเนื้อนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยให้เราคลายความเครียดได้ด้วยเพราะว่าเลือดหรือว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับท่านี้นะครับก็ต้องฝากทุกคนไว้เนาะสำหรับใครที่ตึงหรือว่าปวดบริเวณหลังบ่าหรือคนที่นั่งทำงานนานๆนะครับสามารถทำได้เลยนะครับฝากไว้ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะพี่รู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยอ่ะหูยนี่ถ้าว่าพี่ไม่เครียดแล้วมีความสุขแบบนี้นะพี่ไม่ต้องมีสามีก็ได้อ่ะฮัลโหล
2: มีเบอร์ไหมครับ
3: ไม่มีเบอร์ค่ะ
2: มีไลน์ไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีหรอกครับโอ้โหคุณเป็นคนที่ดวงดีมากเลยครับสวยขนาดนี้สวยงามเนี่ยผมตั้งใจจะไปสายสินสดนะครับสินสดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมฝากคุณแฟร์ไปกับไปคีอายีนาสิงโตนะครับคุณเป็นราชินีที่แบบสวยงามที่บ้านผมนะครับคุณจะเป็นแบบคุณอย่าเปลี่ยนบรรพบุรุษหรือว่าอะไรกันเลยแต่ทั้งหมดกับพวกนี้อย่าเปลี่ยนบริโภค
3: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
2: นี่ทำประเทศเราผมอยู่บนภูเขาใครพาที่ทัวร์ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมจะรักษาดูแลคุณดีไม่ถ้าคุณทำอะไรผมก็ไม่ทำอะไรแล้วจะคิดดูว่าจะมีอะไรกินมีสัตว์นะครับอยู่ในป่านะคร
3: ับ มีสัตว
2: ์มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณเคยขี่ช้างไหม
3: ไม่เคยค
2: ่
3: ะ
2: ต่อไปอยู่แต่อยากก็ขี่ได้นะคร
3: ับ ที่นั่นมี
2: แต่สิงโตไหมสิงโตอะไรตกอะไร
4: พอแล้ว
5: อะไรพูดชัดสิพูดชัดๆเบาทำไม
6: ตำรวจ
7: เออแกมือสู้เหรอ
6: ไม่สู้ยังไงก็ไม่ส
5: ู้อ
6: ย่าไปส
5: ู้
6: เขาเลย
5: พูดมาสิเปิดสิพูดดัง
8: ๆตำรวจมา
9: ตำรวจ
8: โอ้โหนี่โอ้ย
10: รถผมด้วย
8: แม่แกนี่วิ่งไปชั้นอีกโอ้โหปล่อย
11: ไปทำไมจับเราม
8: าจับผมทำไมเนี่ย
11: อ้าวผมเป็นเจ้าหน้าที่
8: เป็นไรนะ
11: เจ้าหน้าที่
8: โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปะโถ
11: เ
8: ฮ้
11: ยเดี๋ยว
8: อะไร
11: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร
8: ์นั่นแน่เผอแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร์นี่เอาสามเลยเหรอ
11: ใช
8: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
11: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
8: ่ดามก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
12: ้พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
12: พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
10: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้
1: ทำ
0: แล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังที่สุดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้ยนี่แน่
2: จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว

0: ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปตรงนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
3: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาอะเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
4: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
3: ฮะแน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
0: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
0: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
5: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
5: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
5: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: ว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็มทอง
5: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยมีได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
3: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
6: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันทนะ
3: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
6: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
2: ้ฮะ
3: ช่วยข้าด้วย
2: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะจุ๊บปันฮึบ
0: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
0: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็ ็มีวิธีเดียวนะ
0: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
7: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด14ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดสดราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์

0: ถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้ว

0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
2: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะนะ
3: DLTV
2: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลาในกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆนะคะออกมาเล่าเรื่องราวข่าวสารต่างๆหรือว่าตามหัวข้อที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเล่านะคะหัวข้อที่ครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะเด็กๆสามารถดูแลได้นะคะอย่างเช่นการดื่มนมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายนะคะเด็กๆนะคะสามารถมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยค่ะมีใครอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซคะการดูแลสุขภาพของตนเองมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะ
1: ตัดเล็บ
0: ตัดเล็บใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเล็บยาวแล้วเล็บของเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: มีหนอน
0: เล็บของเราจะไม่สะอาดหรือว่าสกปรกใช่ไหมคะนอกจากจะตัดเล็บแล้วน้องเกรซยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: แปรงฟัน
0: ทำท่าแปรงฟันให้คุณครูและเพื่อนๆดูได้ไหมคะเราจะแปรงฟันตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนกิน
0: ตอนไหนคะตอนเช้าตอนตื่นนอนน้องเกรซแปรงฟันไหมคะ
1: แปรง
0: ใช่ไหมคะแล้วเมื่อมาโรงเรียนหนูรับประทานอาหารเสร็จแล้วหนูแปรงฟันไหมคะแปรงใช่ไหมคะนอกจากจะแปรงฟันแล้วน้องเกรซยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: นอนหลับ
0: นอนหลับเด็กๆจะต้องนอนหลับให้เพียงพอใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกรซนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องเกรซบอกว่าให้ตัดเล็บนะคะและแปรงฟันแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะอยากออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมขาการดูแลสุขภาพของตนเองมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะ
3: แปรงฟัน
0: แบบไหนคะทำให้คุณครูและเพื่อนๆดูได้ไหมเก่งมากค่ะนอกจากจะมีแปรงฟันแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
3: สระผม
0: ตอนไหนคะ
3: ก่อนเข้านอน
0: ตอนหนูอาบน้ำใช่ไหมคะอาบน้ำก่อนเข้านอนหนูอาบน้ำสระผมใช่ไหมคะนอกจากจะอาบน้ำสระผมแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
3: ตัดเล็บ
0: ใครเป็นคนตัดเล็บให้หนูคะ
3: แม่
0: คุณแม่เด็กๆสามารถตัดเล็บเองได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าจะเกิดอันตรายนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะหนูมีวิธีการ

0: ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำหนูอาบน้ำตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนนอนค่ะ
0: ตอนก่อนนอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใครอาบน้ำให้หนูคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่คอยช่วยดูแลเรื่องการอาบน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะอาบน้ำแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ดื่มนม
0: ดื่มนมน้องหมุยหมุยชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: จืด
0: รสจืดดื่มนมแล้วร่างกายเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องหมุยหมุยอาบน้ำแล้วก็คุณแม่คอยช่วยดูแลเรื่องการอาบน้ำนะคะและน้องหมุยหมุยนะคะยังดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะน้องกันมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำหนูอาบน้ำตอนไหนบ้างคะ
1: อาบน้ำตอนนอน
0: ตอนก่อนนอนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วใครช่วยดูแลหนูตอนอาบน้ำคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่นอกจากหนูจะอาบน้ำแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายหนูไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
1: กับแม่
0: กับคุณแม่ใครอีกคะ
1: กับย่าก
0: ับคุณย่าด้วยใช่ไหมคะถ้าออกกำลังกายแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรงค่ะ
0: แข็งแรงนอกจากจะออกกำลังกายแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินนมจืด
0: ดื่มนมใช่ไหมคะน้องการชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: รสจืด
0: รสจืดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องกันอาบน้ําโดยมีคุณแม่นะคะช่วยดูแลเรื่องการอาบน้ําค่ะและน้องกันนะคะยังออกกําลังกายและดื่มนมรสจืดค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องบาสไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
3: กับแม
0: ่กับคุณแม่และกับใครอีกคะ
3: กับพ
0: ่อกับคุณพ่อและไปกับใครอีกคะ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะออกกำลังกายน้องบาสยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: แปรงฟัน
0: แปรงฟันน้องบาสทำท่าแปรงฟันให้คุณครูและเพื่อนๆดูได้ไหมคะเก่งมากค่ะน้องบาสแปรงฟันช่วงไหนบ้างคะ
3: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าและตอนไหนอีกคะ
3: ตอนกลางวัน
0: ตอนกลางวันหลังรับประทานอาหารใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วแปรงฟันตอนไหนอีกคะ
3: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นตอนก่อนนอนใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องบาสไปออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและยังแปรงฟัน3เวลาเลยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองมีวิธีการดูแลอย่าง

0: ไรบ้างคะ
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วน้องออโต้รับประทานอาหารอะไรบ้างคะ
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดในข้าวผัดใส่อะไรบ้างคะ
1: ไข่เจียว
0: มีไข่เจียวด้วยใช่ไหมคะและมีอะไรคะ
1: มีผัก
0: มีผักแล้วผักที่น้องออโต้ชอบรับประทานคืออะไรคะ
1: บรอกโคลี
0: บรอกโคลีอร่อยไหมคะเก่งมากค่ะนอกจากน้องออโต้จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วน้องออโต้ยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: กินนม
0: ดื่มนมน้องออโต้ชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: รสจืด
0: รสจืดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องออโต้จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมรสจืดค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องบาซิสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: บาซิสครับ
0: ชื่อน้องบาซิสค่ะน้องบาซิสขาน้องบาซิสมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ทาบ้าน
0: ทำอย่างไรนะคะ
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วน้องบาซิสชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
1: ฝรั่ง
0: ชอบรับประทานผลไม้คือฝรั่งใช่ไหมคะแล้วนอกจากฝรั่งแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกคะ
1: แครอท
0: ที่คุณแม่ทำใส่อาหารให้หนูทานใช่ไหมคะแครอทสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มนอกจากหนูจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ดื่มนม
0: ดื่มนมน้องบาซิชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: รสจืด
0: รสจืดเมื่อดื่มนมแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิด้วยค่ะน้องบาซิสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องบาซิสรับประทาน

0: ทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเต็มครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองน้องสแตมมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงฟันแบบไหนคะเก่งมากค่ะนอกจากจะแปรงฟันแล้วยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินนม
0: ดื่มนมใช่ไหมคะน้องสแตมชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: รสจืด
0: รสจืดดื่มนมแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงนอกจากจะดื่มนมแล้วน้องสแตมยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วน้องสแตมชอบทานผักไหมคะชอบทานผักอะไรคะ
1: กินผักไม่กินกุ้ง
0: ชอบทานผักอะไรลูก
1: กินผักกินตะอร่อย
0: ทานผักแล้วอร่อยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องสแตมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมรสจืดและแปรงฟันให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนะคะวันนี้ครูหญิงจะใช้ระฆังเหล็กสามเหลี่ยมเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะคือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะเด็กๆฟังจังหวะต่อไปนะคะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเราทบทวนจังหวะกันแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆนะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5หยุดแล้วค่ะเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในที่ของตนเองเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาสน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะท่าขับรถน่ารักมากค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะเด็กๆไม่เดินนะคะน้องสแตมน้องมาตินยังไม่เดินนะคะเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะทำท่าคุณตำรวจน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เดินได้แต่เด็กๆต้องระวังอะไรคะ
1: ระวังรถจักรยานผ่านเก้าอี
0: ้ถูกต้องนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะหรือว่าชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะเก่งมากค่ะผู้หญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ

0: เก่งมากค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบคำของจองค่ะคำของจองของเล่นของใช้ของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะช่วยกันเก็บนะมองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบคำของจองนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการหรือว่าทำท่าตามคุณครูได้นะคะ
1: เป็นทหาร
0: ของเล่นของใช้
1: ของเล่นของใช้อ
0: ย่าให้เกะกะช่
1: วยก
0: ัน
1: เก
0: ็
1: บนะ
0: มองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังเก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้ใช่ไหมคะของเล่นของใช้อย่
1: าให
0: ้
1: เกะกะ
0: ช่วยกันเก็บนะมองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังเก่งมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ดังสายน้ำช่างเย็นดังหน้าผ้าอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วค่อยๆหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยวันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนกันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยของเล่นของใช้ค่ะครูหญิงจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะหน่วยของเล่นของใช้เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหน่วยของเล่นของใช้อีกหนึ่งรอบนะคะหน่วยของเล่นของใช้ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยของเล่นของใช้ค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องการเล่นของเล่นและใช้ของใช้อย่างถูกวิธีค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้นะคะวันนี้ครูหญิงจะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนิทานเรื่องของหายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นิทานเรื่องของหายในเช้าวันที่อากาศแจ่มใสคุณแม่ชวนน้องมะนาวออกไปซื้อของที่ตลาดน้องมะนาวและคุณแม่มารอรถสองแถวที่ปากซอยหน้าบ้านเมื่อรถสองแถวมาถึงคุณแม่และน้องมะนาวก็ขึ้นรถสองแถววันนี้น้องมะนาวนำตุ๊กตาพี่หมีนุ่มไปตลาดด้วยเมื่อถึงตลาดน้องมะนาวจับมือคุณแม่ลงจากรถสองแถวสีเหลืองสดใสวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะเป็นครั้งแรกที่น้องมะนาวได้ไปตลาดกับคุณแม่ระหว่างเดินน้องมะนาวยกมือไหว้คุณตาคุณยายแล้วพูดด้วยเสียงใสว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับส่งรอยยิ้มกว้างๆของน้องมะนาวทำให้คุณตาและคุณยายยิ้มตอบกลับมาคุณแม่กระซิบน้องมะนาวว่าเห็นไหมลูกแค่รอยยิ้มก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นมากเลยระหว่างที่น้องมะนาวและคุณแม่เดินซื้อผักอยู่ตลาดน้องมะนาวก็หยุดเดินทันทีและทำสีหน้าเหมือนจะร้องไห้และตะโกนว่าหมีนุ่มหนูหายไปแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่หันกลับมามองลูกสาวด้วยสีหน้าตกใจหมีนุ่มเหรอลูกตุ๊กตาตัวโปรดของมะนาวน่ะหรอน้องมะนาวพยักหน้าเริ่มน้ำตาคอน้องมะนาวลืมไว้บนรถสองแถวคุณแม่รีบปลอบไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่ช่วยตามหาให้นะน้องมะนาวฟังคำที่คุณแม่พูดปลอบแม่ว่าเราลองเดินตามหาให้ทั่วตลาดก่อนไหมลูกน้องมะนาวและคุณแม่ช่วยกันเดินตามหาน้องหมีนุ่มที่หายไปในคืนนี้พี่ๆนำตุ๊กตาตัวอื่นมาช่วยปลอบใจน้องมะนาวแต่ในห้องของน้องมะนาวกลับไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงตุ๊กตาไม่มีหมีนุ่มบนเตียงเหมือนทุกคืนน้องมะนาวนั่งกอดเข่าอยู่ข้างหมอนข้างแม้จะมีปลาวาฬนุ่มนิ่มและจระเข้น้อยยิ้มกว้างอยู่ข้างตัวแต่หัวใจของน้องมะนาวก็ยังคิดถึงน้องหมีนุ่มพี่ชายกับพี่สาวถามว่าน้องมะนาวลองเล่นตุ๊กตาของพี่ไหมพี่ชายยื่นตุ๊กตาตัวกลมให้หรืออยากให้พี่เล่านิทานแมวดำจากเล่มนี้ก็ได้พี่สาวหยิบหนังสือนิทานมาวางตรงหน้าน้องมะนาวน้องมะนาวสายหน้าเบาๆแล้วพูดว่าขอบคุณค่ะแต่คืนนี้มะนาวคิดถึงหมีนุ่มพี่ชายลูบหัวน้องสาวอย่างเข้าใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปตามหาด้วยกันนะเช้าวันรุ่งขึ้นน้องมะนาวและคุณแม่ได้กลับไปที่ตลาด และไปติดต่อที่จุดของหายเพราะคิดว่าน่าจะมีคนนำของมาคืนไว้ให้เมื่อไปถึงน้องมะนาวได้เห็นตุ๊กตาหมีนุ่มน้องมะนาวหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสรีบวิ่งเข้าไปหยิบตุ๊กตาหมีนุ่มด้วยความดีใจและพูดขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้เด็กๆทราบไหมคะว่านิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตานิทานเรื่องที่เด็กๆฟังคือเรื่องอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะเรื่องของหายใช่ไหมคะแล้วในนิทานน้องมะนาวทำอะไรหายคะ
1: ตุ๊กตาเป็นหมีนุ่ม
0: ตุ๊กตาใช่ไหมคะแล้วตุ๊กตาชื่อว่าอะไรคะ
1: หมีนุ่ม
0: หมีนุ่มน้องมะนาวทำน้องหมีนุ่มหายที่ไหนเด็กๆจำได้ไหมคะน้องมะนาวลืมน้องหมีนุ่มไว้ที่ไหนลูกในนิทานบนรถสองแถวใช่ไหมคะน้องมะนาวลืมตุ๊กตาไว้บนรถสองแถวแล้วน้องมะนาวไปไหนกับคุณแม่คะ
1: ไปตลาด
0: ใช่ไหมคะแปลว่าน้องหมีนุ่มเป็นตุ๊กตาที่น้องมะนาวรักมากๆแน่เลยเพราะว่าเวลาของน้องมะนาวหายน้องมะนาวก็จะรู้สึกเสียใจแต่ว่าคุณแม่มาช่วยตามหาใช่ไหมคะน้องมะนาวเจอพี่หมีนุ่มไหมคะเจอไหมคะลูกเจอใช่ไหมคะเจอที่ไหนคะ
1: เจ
0: อที่ไหนลูกลืมไว้บนรถสองแถวแต่ว่ามีคนนำมาคืนให้ตรงที่จุดของหายใช่ไหมคะน้องมะนาวได้พี่หมีนุ่มคืนไหมคะได้คืนใช่ไหมคะในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานเรื่องของหายนะคะเด็กๆนะคะได้ฟังนิทานกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณหญิงมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยค่ะเด็กๆคะลองสังเกตสิคะบนโต๊ะคุณครูมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกมีของเล่นและมีของใช้ใช่ไหมคะแล้วของเล่นที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกมีบล็อกไม้ใช่ไหมคะและมีห่วงในลักษณะต่างๆใช่ไหมคะห่วงที่วางซ้อนกันเลยและมีอะไรอีกคะเด็กๆแปรงสีฟันและอะไรคะ
1: แก
0: ้วน้ำและคุณครูมีอะไรอีกคะมีสีเทียนและมีอะไรคะกระดาษและคุณครูมีอะไรอีกคะกันไกลปลายมนและคืออะไรคะกระดาษสีถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณหญิงก็มีของเล่นของใช้มากมายเลยนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสาธิตการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานมาทางนี้ค่ะผู้หญิงจะให้น้องขนมหวานสาธิตการเรียงห่วงของคุณครูนะคะให้ถูกต้องแต่ว่าผู้หญิงขออนุญาตกระจายออกก่อนนะคะ
1: เราทำเป็นแต่อันนี้สีชมพูน่าจะเหมือน
0: ตอนนี้ครูหญิงนำห่วงวางกระจายแล้วนะคะให้น้องขนมหวานหยิบห่วงวางเรียงซ้อนกันให้ถูกต้องเลยค่ะใส่ได้เลยค่ะต่อไปสีอะไรคะลองสังเกตด้านนี้ก็ได้นะคะ

0: ใช่ไหมลูกลองสังเกตลองใส่ดูก่อนได้นะคะถ้าไม่ถูกต้องเปลี่ยนได้นะใส่ได้ไหมคะถูกต้องไหมแปลว่าไม่ถูกลองสังเกตห่วงชิ้นอื่นได้ค่ะได้ไหมคะไม่ได้ลองดูสิคะเด็กๆคิดว่าเป็นสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะเพื่อนๆบอกสีเขียวน้องขนมหวานลองใส่สีเขียวสิคะได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ต่อไปสีอะไรคะเพื่อนบอกสีชมพูเพื่อนๆช่วยน้องขนมหวานได้นะคะต่อไปสีอะไรคะลองสังเกตลูกเก่งมากและสีอะไรอีกคะเด็กๆคิดว่าเป็นสีอะไรอีกคะสีแดงจะใช่หรือเปล่านะได้ไหมคะหายไปหนึ่งห่วงแปลว่าเราต้องเปลี่ยนสีอะไรคะห่วงที่ใหญ่ลูกสีฟ้าลองใส่ดูค่ะ
1: ใส่ได้
0: ได้แล้วสีไหนอีกคะ
1: สีแดง
0: เพื่อนบอกสีแดงถูกต้องค่ะสีไหนคะหยิบถึงไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยมาสีอะไรคะสีส้มลองใส่ดูค่ะลองสังเกตดูสีไหนอีกคะได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้ลองเปลี่ยนชิ้นดูค่ะได้ไหมคะชิ้นสุดท้ายแล้วเป็ดด้วยค่ะเพื่อนเลี้ยงห่วงถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะน้องขนมหวานนะคะได้ออกมาเลี้ยงห่วงในรูปร่างลักษณะที่วางเรียงซ้อนกันแบบนี้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจอกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกรซน้องเกรซช่วยคุณครูสร้างผลงานจากไม้บล็อกนะคะน้องเกรซนำไม้ออกมาได้เลยแล้วก็วางเรียงซ้อนกันได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนำออกจากตะกร้าให้นะคะน้องเกรซเลือกไม้ลักษณะไหนก่อนก็ได้นะคะได้ค่ะหนูหยิบออกมาเลยหนูวางต่อให้เพื่อนๆและคุณครูดูเลยค่ะ

ขยับมาตรงนี้ได้นะคะถึงไหมคะ

0: ร็จหรือยังคะเสร็จแล้วน้องเกรซช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะว่าน้องเกรซสร้างบล็อกไม้เป็นรูปทรงอะไรคะสร้างเป็นอะไรลูก
1: บ้าน
0: สร้างเป็นบ้านใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาเพื่อนๆหรือว่าเด็กๆเล่นบล็อกไม้เราจะนำบล็อกไม้มาทำอย่างไรคะนำมาสร้างต่อขึ้นไปใช่ไหมคะน้องเกรซนะคะได้สร้างบล็อกไม้เป็นบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะมีของใช้แล้วนะคะผู้หญิงจะให้น้องไม้เลือกใช้ของใช้1ชิ้นน้องไม้เลือกเป็นสีเทียนนะคะสีเทียนวิธีการจับสีเทียนเด็กๆจับแบบไหนคะจับแบบไหนคะแป๊บนึงนะคะกำไม่ได้นะคะลูกค่อยๆให้เด็กๆจับสีเทียนในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะวิธีการจับสีเทียนนะคะสีเทียนเป็นของใช้การใช้สีเทียนเราจะนำสีเทียนมาทำอะไรคะนำมาวาดภาพหรือว่าระบายสีนะคะน้องไมล์ลองวาดภาพให้คุณครูและเพื่อนๆดูหนึ่งภาพค่ะ

เด็กๆลองสังเกตสิคะน้องมายวาดเป็นภาพอะไรคะ

น้องมายกำลังระบายสีอยู่นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะผลงานของเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนวาดอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวให้เพื่อนวาดให้เสร็จก่อน

0: หมายวาดเป็นภาพอะไรน้องหมายชูให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะเด็กๆค่ะน้องหมายวาดภาพอะไรลูกมีภาพคนและภาพต้นไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมายด้วยค่ะน้องหมายฝากผลงานไว้ที่คุณครูนะน้องมายนะคะได้ออกมาสาธิตการใช้ของใช้นะคะก็คือการใช้สีเทียนในการวาดภาพระบายสีค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินน้องกวินสาธิตการใช้กรรไกรได้ไหมคะเด็กๆลองสังเกตนะคะวิธีการจับกรรไกรเพื่อนจับกรรไกรถูกไหมคะเพื่อนจับกรรไกรถูกนะคะเพราะว่าเราจะใช้นิ้วโป้งและนิ้วหัวแม่มือนะคะสอดเข้าไปแล้วอีกช่องนึงเราจะใช้นิ้วชี้และนิ้วนางนะคะให้น้องกวินสาธิตการตัดให้เพื่อนๆดูเลยค่ะหยิบอาดมา1แผ่นนี่ค่ะเด็กๆสังเกตวิธีการตัดของน้องกวินนะคะตัดให้ขาดเลยค่ะเพื่อนตัดกระดาษขาดจากกันแล้วค่ะน้องกวินตัดอีก1รอบได้ไหมคะเด็กๆลองสังเกตนะน้องกวินใช้กรรไกรอย่างถูกวิธีไหมคะถูกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะเพราะว่าเราเหลือของใช้อีก1อย่างนะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าคะตอนนี้คุณครูมีแก้วกับแปรงน้องอาก้าสาธิตการแปรงฟันให้คุณครูและเพื่อนๆดูเลยค่ะถือแก้วไว้ด้วยค่ะเวลาแปรงฟันเราต้องแปรงอย่างไรคะเด็กๆเราจะต้องถูแปรงในลักษณะแบบนี้และแปรงขึ้นลงใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเมื่อน้องอาก้าแปรงฟันเสร็จแล้วจะเก็บแปรงอย่างไรคะเก็บแปรงและแก้ววางคู่กันแบบนี้เลยวางตรงนี้ให้คุณครูด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ออกมาสาธิตวิธีการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีนะคะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ไปในวันนี้เกี่ยวกับการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
1: หนูเรียนรู้เก็บของก็เล่นต้องเก็บด้วย
0: วันนี้หนูได้มาทดลองออกมาเล่นของเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
1: แปรงฟันค่ะ
0: การแปรงฟันใช่ไหมคะแปรงฟันอย่างไรคะทำให้คุณครูและเพื่อนเพื่อนดูได้ไหมคะแปรงขึ้นแปรงลงและแปรงอย่างไรอีกคะ ก่งมากค่ะเมื่อแปรงฟันเสร็จแล้ว

0: แล้วเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: บ้วนปาก
0: บ้วนปากถ้าเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วล้างหน้าแล้วบ้วนปากแล้วแล้วเราจะนำอุปกรณ์ไปเก็บตรงไหนคะ
1: เก็บตรงที่แขวนผ้ากันเปื้อนค่ะ
0: ตรงที่แขวนผ้ากันเปื้อนหรือว่าที่แขวนแปรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีนะคะเด็กๆนะคะได้มาสาธิตการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้ให้คุณครูและเพื่อนๆดูค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นมือแมงมุมค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสุ่มซ่านเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพาอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมตัดกระดาษให้ขาดจากกันค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกกระดาษสีกระดาษสีของคุณครูนะคะคุณครูตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้ให้เด็กๆนะคะมีหลากหลายสีเลยเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะเด็กๆกรรไกรปลายโมนนะคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนนะคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะลูกผ้าเช็ดมือเวลาเด็กๆทากาวนะคะมือของเด็กๆอาจจะเลอะนะคะเราจะใช้ผ้าเช็ดมือค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวัสดุอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการตัดกระดาษให้ขาดจากกันนะคะครูหญิงจะขออนุญาตขยับอุปกรณ์ก่อนนะคะลำดับแรกนะคะให้เด็กๆเลือกกรรไกรและหยิบกรรไกรขึ้นมานะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะเวลาจับกรรไกรครูหญิงจะใช้นิ้วหัวแม่มือในการสอดเข้าไป1ช่องและอีก1ช่องเด็กๆลองสังเกตสิคะครูหญิงจะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางสอดเข้าไปแบบนี้ให้เด็กๆสอดกรรไกรในลักษณะนี้นะคะแล้วก่อนที่เด็กๆจะตัดเด็กๆจะต้องกางกรรไกรออกมาแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆตัดแบบนี้นะคะ